0: อย่างที่บอกคือเรื่องนี้จะเป็นบทร้อยกลองใช่ไหมคะจะมีฉันทลักษณ์เป็นเงื่อนไขที่หนูจะต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจและสามารถจับใจความสำคัญได้และ3คือสรุปใจความสำคัญจากความเข้าใจด้วยสำนวนภาษาของตนเองได้อย่างเหมาะสมถามว่าข้อที่3นี้ครูจะตรวจอะไรลูกครูจะประเมินอะไรคะใช่ค่ะมันคือความเข้าใจและหมายความว่าเวลานักเรียนสรุปออกมาเนี่ยให้นักเรียนสรุปจากความเข้าใจและเป็นภาษาของนักเรียนเองไม่ใช่เอาข้อความมาต่อกันนะคะดังนั้นถอดความหมายออกมาก่อนไม่ว่าจะไปเจอคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ไวยพจน์หรือคำศัพท์เฉพาะใดๆขอให้ถอดเป็นความเข้าใจของนักเรียนมานักเรียนก็จะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะข้อตกลงของเรานะคะต่อไปค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนก่อนที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะคะตอนนี้เป็นวัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมคะรักแท้คืออะไรนักเรียนคะคำถามนี้ยากไหมคะ
1: ยาก
0: ยากใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะโอ้โหหดหู่มากเลยเพราะไม่มีนักเรียนยังเด็กนะคะแต่คุณครูก็อยากรู้ว่ารักแท้ในอุดมคติของเด็กวัย15ปี14ปีเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณครูปลายทางคะเดี๋ยวเราในฐานะคน Gen Y ก็อาจจะแลกเปลี่ยนกับนักเรียนนะคะว่าเด็ก Gen Y เด็ก Gen Z เขามองรักแท้กันอย่างไรดังนั้นค่ะขอคำถามนี้คุณครูขอผู้กล้าในการตอบโดยใช้ระบบสุ่มค่ะสุ่มค่ะให้เวลาคิดก่อนว่าเราจะทำยังไงเราจะตอบอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าครูสุ่มโดนหมายเลขใดคนนั้นต้องยืนขึ้นแล้วลองตอบมาดูนะคะว่ารักแท้คืออะไรค่ะลองดูนะคะปรึกษาเพื่อนใหญ่แล้วรักแท้คืออะไรเหมือนจะได้คำตอบในใจกันแล้วล่ะดังนั้นขอสุ่มไปที่เลขที่5ค่ะเลขที่5ค่ะนักเรียนปลายทางคะเลขที่5ยืนขึ้นค่ะลูกเลขที่5ยืนขึ้นนักเรียนต้นทางอยู่นี่เอง
2: ก็เป็นความรักจริงๆครับเหมือนไม่มีเงื่อนไขเหมือนความรักที่แบบว่าพ่อแม่มีให้ครับ
0: รักแท้เหมือนที่พ่อแม่มีให้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะถึงมากๆเลยก็เป็นตัวแทนของนักเรียน Gen Z นะคะนักเรียนวัย15ปีที่มองรักแท้ว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่เหมือนกับที่พ่อแม่มีให้ในส่วนของ Gen Y นะคะสำหรับครูรักแท้คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนั่นคือรักแท้สำหรับครูนะคะแล้วคุณครูปลายทางล่ะคะไหนลองบอกนักเรียนซิว่ารักแท้ของคุณเป็นอย่างไรคะและคำถามข้อต่อไปค่ะยังระบบสุ่มเหมือนเดิมดีไหมเอ่ย okay. ดี คำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าคู่แท้ต้องเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราถามว่ารักแท้คืออะไรแล้วคู่แท้ในที่นี้คือคนที่จะมาคู่มาอยู่เคียงกายกับเราเนี่ยต้องเป็นอย่างไรหรือพูดตามภาษาเด็กๆ ก็คือสเปคเราเป็นแบบไหน คู่แท้เราเป็นแบบไหนนักเรียนปลายทางคะในวัยนี้หนูมองว่าคู่แท้ที่จะเป็นแฟนหนูหรือเป็นคู่ชีวิตหนูในอนาคตจะเป็นแบบไหนดีคะสำหรับครูปูนะคะแลกเปลี่ยนกันนะถ้าเป็นวัยนี้นะคะสำหรับครูเรื่องหน้าตาอาจจะต้องอยู่ข้างหลังไปแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นความสบายใจดังนั้นดูสิคะว่านักเรียนต้นทางจะให้นิยามของคำว่าคู่แท้นั้นเป็นอย่างไรขอสุ่มนะขอสุ่มหมายเลข6ค่ะ6ค่ะนักเรียนปลายทางยืนขึ้นแล้วตอบเลยลูก6ค่ะคนนี้นี่เองคู่แท้ของหนูต้องเป็นอย่างไรคะ
3: ประมาณแบบอยู่ด้วยกันครับ
0: ค่ะ
3: ไม่ทิ้งกันครับ
0: ค่ะแล้วขอถามเพิ่มได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นหน้าตาล่ะคะเราให้จำกัดเรื่องหน้าตาไหมว่าเป็นแบบไหน

0: เป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจะเห็นได้ว่าเด็กๆจะเขินอายกันเล็กน้อยนะคะเมื่อพูดถึงประเด็นความรักแต่อย่าลืมนะคะว่าความรักอาจจะเกิดขึ้นในวัยนี้ก็ได้เพราะเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วดังนั้นวรรณคดีเรื่องนี้ค่ะจะทำให้เห็นมุมมองความรักอีกมุมหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ของคนกับยักษ์และความรักในสถาบันครอบครัวค่ะดังนั้นเดี๋ยวขอถามคำถามนี้หน่อยนะคะว่าแล้วความรักเกิดจากต่างเผ่าพันธุ์ได้ไหมได้ไหมคะคนกับแมวได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะคนกับแพะได้ไหมลูกได้มันอาจจะไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกก็ได้รักแบบทนุถนอมใช่ไหมคะแล้วถ้าต่างเผ่าพันธุ์แบบคนกับยักษ์สามารถรักกันได้หรือไม่ได้ไหมคะได้บางคนบอกว่าเกิดขึ้นได้สิถ้าเกิดขึ้นไม่ได้สินสมุทรจะเกิดจะกำเนิดมาได้อย่างไรใช่ไหมคะอ่ะมาดูซิว่าแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆเรื่องราวของพระอภัยมณีพระอภัยมณีมีใจให้นางยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงปัญญานะคะคุณครูขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนนะคะก่อนอื่นเลยต้องมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาที่ทำให้เรื่องพระอภัยมณีกลายเป็นความโด่งดังและเป็นที่นิยมของเด็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะบุคคลที่แต่งเรื่องพระอภัยมณีคือใครคะนักเรียนสุนทรภู่นั่นเองนะคะคุณครูกลัวนักเรียนไม่เชื่อค่ะก็เลยขอบัตรประชาชนท่านมาให้ดูเลยละกันจริงๆแล้วนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าท่านเนี่ยเป็นคนระยองเป็นคนเมืองแกลงจริงๆไม่ใช่ค่ะขอแก้ข่าวจริงๆท่านเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนกรุงเทพนะคะเกิดที่วังหลังค่ะเกิดที่พระราชวังหลังจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ข้อเข้าใจผิดนี้นักเรียนคิดว่ามาจากอะไรคะทำไมถึงกลายเป็นคนเมืองแกลงไปได้มีบิดาอยู่เมืองแกลงค่ะบิดาเป็นคนเมืองแกลงจังหวัดระยองนะคะจริงๆแล้วท่านเกิดและโตที่กรุงเทพได้ซ้ำและมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมื่อท่านเป็นหนุ่มเนี่ยท่านได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลงก็เลยเกิดเป็นนิราศเรื่องนิราศเมืองดังนั้นคนก็เลยเข้าใจผิดค่ะว่าท่านเป็นคนระยองจริงๆไม่ใช่คนระยองฮิแต่เป็นคนกรุงเทพนะคะเอาละค่ะกล่าวถึงเรื่องราวคร่าวๆก่อนว่าท่านสุนทรภู่นะคะจริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในวังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะท่านกำเนิดในสมัยรัชกาลที่1ในชีวิตในวัยเด็กอะค่ะท่านก็อยู่กับมารดาของท่านซึ่งมารดาเป็นนางนมแล้วหลังจากนั้นท่านก็ถวายตัวเป็นข้าในพระราชวังหลังแล้วได้เรียนหนังสือที่วัดชีปะขาวจากนั้นก็ค้นพบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านของการเขียนหนังสือก็ถวายตัวเป็นข้าราชการที่เป็นผู้เขียนหนังสือและคอยติดตามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยหรือรัชกาลที่2นะคะก็ได้เขียนหนังสือหลายๆเรื่องนะคะกลายเป็นวรรณคดีที่เราได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระอภัยมณีที่เขียนไว้ในช่วงรัชกาลที่2ในเรื่องนิราศภูเขาทองนิราศเมืองแกลงนะคะก็หลายๆเรื่องด้วยกันหรือว่าจะเป็นเรื่องโคบุตรก็เป็นผลงานของท่านเหมือนกันพอเข้าสู่ในช่วงรัชกาลที่2เนี่ยเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้แต่งพระอภัยมณีนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่ช่วงหนึ่งท่านทำผิดนะคะก็คือได้ทำร้ายร่างกายญาติจนสาหัสก็เลยเข้าคุกในช่วงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเรื่องนี้ค่ะเรื่องพระอภัยมณีแต่เขียนไม่ทันจบก็ออกจากคุกแล้วก็มาใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ได้ติดตามรัชกาลที่2นะคะก็คือเข้ารับราชการทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอผ่านไปเป็นรัชกาลที่3วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้นำกลับมาเขียนต่ออีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ท่านนะคะได้บวชเป็นพระซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหน่อยก็คือประมาณ20พรรษาด้วยกันที่ท่านเป็นพระ

อยู่ตอนนั้นนะคะจากนั้นก็แต่งมาเรื่อยๆจนสมบูรณ์นะผ่านไป3รัชกาล3แผ่นดินนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะในรัชกาลที่4หลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมนะคะผลงานของท่านก็เป็นที่ประจักษ์จนกลายเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหลังจากนั้นคนไทยเห็นถึงความสามารถแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆว่าถ้าหากเราไม่สืบสานแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ไปนะคะเรื่องแบบนี้อ่ะวรรณคดีหลายๆเรื่องก็อาจจะหายไปได้ดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญนะคะไม่ได้ระดับประเทศแต่เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะซึ่งยูเนสโกได้ขนานนามว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีความสามารถด้านวรรณกรรมนะคะดังนั้นเราจึงมีวันสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันไหนลูก26มิถุนายนเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะเป็นการเชิดชูเกียรติกวี4แผ่นดินของเราค่ะนี่คือที่มาและจากการเล่าประวัติของท่านนะคะอยากให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเวลาเราอ่านบทกลอนของท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านไม่ได้เน้นย้ำแค่ฉันทลักษณ์ว่าต้องสัมผัสให้ตรงฉันทลักษณ์แต่ในหนึ่งวรรคจะมีศิลปะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการคล้องจองการใช้การเล่นคำเช่นการเล่นคำซ้ำหรือการใช้ไวยพจน์การใช้คำเชือดเฉือนแสดงอารมณ์ที่มีความพิเศษทำให้บทกลอนของท่านนั้นอ่านแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวให้ลองสังเกตกันดูค่ะต่อไปมาดูฉันทลักษณ์กันนิดนึงนะคะสิ่งที่นักเรียนจะอ่านก็คือเราจะอ่านเป็นรูปแบบของกลอน8หรือนิทานกลอนนั่นเองดังนั้นเวลานักเรียนสรุปออกมานักเรียนต้องเขียนเป็นความเรียงนะคะนักเรียนไม่ต้องถอดเป็นวรรคหนึ่งแล้วเขียนออกมาวรรคหนึ่งแล้วเว้นวรรคนะหมายความว่าต้องอ่านให้จบทั้งบทก่อนแล้วหนูค่อยเรียบเรียงใหม่เป็นข้อความเรียงทั่วไปเข้าใจไหมเอ่ยหมายความว่าคุณครูจะตรวจงานในแบบที่ถูกต้องเป็นลักษณะความเรียงหนึ่งย่อหน้านะคะเข้าใจตรงกันต่อไปเอาละค่ะคราวนี้มาฟังคุณคุมเล่านิทานขออนุญาตปรับระดับภาษาลงเพื่ออรรถรสนะคะเราจะมาเมาส์มอยวรรณคดีกันค่ะดีไหมเอ่ยก่อนที่หนูจะได้สัมผัสกับตัวบทนะคะคุณครูจะเล่าเรื่องย่อยฟังก่อนว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรหนูจะได้คาดเดาเนื้อหาถูกนะคะเอาละค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้นะคะเกิดจากว่าพระอภัยมณีพระศรีสุวรรณสองพี่น้องนะคะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มช่วงที่จะได้รับช่วงต่อจากพระมหากษัตริย์ก็คือเท้าสุทัศน์นั่นเองซึ่งปกครองอยู่เมืองรัตนานะคะท่านก็ได้พระองค์ก็ได้ให้ลูกๆหรือว่าโอรสของพระองค์เนี่ยค่ะออกไปร่ำเรียนวิชาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยก็ต้องออกไปตามอาสมไปตามที่ต่างๆเพื่อหาประสบการณ์และความรู้ท่านก็คาดหวังว่ากลับมารอบนี้โอรสของข้าทั้งสองคนนี้ต้องเป็นไงต้องเก่งและสามารถบริหารประเทศได้ในภาพความคิดจินตนาการของพระองค์ก็คงจะเป็นแบบกลับมาพร้อมกับใบปริญญาแบบอะไรนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่กลับมาโอ้โหไม่เหลือแม้กระทั่งบริหารการปกครองค่ะกลายเป็นพระภัยมณีเรียนอะไรเรียนเพลงปีพระศรีสุวรรณเรียนอะไรกระบี่กระบองปวดเฮดกุมฮาร์ทกันเลยทีเดียวนะคะคืออะไรหมายความว่าไม่ตรงกับความตั้งใจของท้าวสุทัศน์ท่านก็เลยรับไม่ได้ในประเทศออกจากเมืองไปเลยนะคะทั้งสองก็เลยต้องร้อนแรมไปในป่าด้วยความสิ้นหวังจะไปไหนก็ไม่ได้จนในที่สุดนะคะก็ได้ไปเจอสามพราหมณ์ค่ะก็จะมีสานนนะคะมีวิเชียนนะคะแล้วก็มีโมราก็นั่งเมามอยจับกลุ่มเมามอยกันก็เล่าว่าที่ไปที่มาทำไมถึงเป็นกษัตริย์แล้วรอนแรมมาเป็นคนธรรมดาแบบนี้ได้ทีค่ะพระอภัยมณีก็เป็นไงเอ่ยโชว์ศักยภาพออกมาว่าตัวเองเนี่ยเรียนปี่ไม่ได้ปี่ธรรมดานะแต่เป็นปี่วิเศษที่สามารถเป่าเพลงให้คนหลับไหลได้ทั้งเมืองนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงเอ่ยพระอภัยมณีเป่าปีจนสามหนุ่มสามพราหมณ์หลับไปศรีสุวรรณที่นั่งอยู่ข้างๆหันไปดูอีกทีกรนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคราวนี้เปลี่ยนเพลงค่ะเปลี่ยนทำนองเป็นเพลงรักกลายเป็นว่าเข้าหูใคร

คะนางผีเสื้อสมุทรงานเข้าค่ะคราวนี้ก็โดนนางผีเสื้อสมุทรนะคะเรียกว่านางผีเสื้อสมุทรโดนตกนะคะตกหลุมรักกันเต็มๆเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าทำยังไงนะจะได้ผู้ชายคนนี้มาครอบครองก็เลยอ

นะคะนางก็เป็นไงกลัวว่าไซส์ไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันก็เลยจำแรงเป็นหญิงรูปงามตามมาตรฐานตามบิวตี้สแตนดาร์ดนะคะก็ได้อยู่ด้วยกันอาฉันสามีภรรยาจะมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสินสมุทรนะคะคุณครูก็ได้วาดรูปออกมาให้ดูแล้วว่านี่คือการผสมผสานระหว่างยักษ์กับคนนะคะเกิดออกมาเป็นเด็กตัวเล็กๆ8ขวบกำลังเหมือนช้างเพราะว่าเขาได้รับกรรมพันธุกรรมมาจากใครแม่นะคะตาแดงกำเหมือนสุริฉายเหมือนอะไรเหมือนอะไรลูกตาแดงเหมือนอะไรไฟนะคะเหมือนไฟเหมือนดวงอาทิตย์ดังนั้นจ้องตาปุ๊บเป็นไงแสบตาค่ะยูวีเข้าตานะคะมีเขี้ยวด้วยแต่ยังรูปหล่อเหมือนพ่อนี่คือการบรรยายลักษณะของสินสมุทรนะคะซึ่งท่านสุนทรภู่ก็บรรยายไว้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะตามกฎของเมนเดลใช่ไหมคะเคยเรียนเนาะต่อไปค่ะเมื่อเติบใหญ่มาได้8ปีค่ะสินสมุทรนะคะซุกซนถึงขั้นที่แอบหนีแม่ออกไปนอกถ้ำแล้วไปจับเงือกเท่ามาแล้วก็สงสัยอุ๊ยตัวอะไรนี้ก็เลยจับมาให้คุณพ่อดูนะคะคราวนี้พระอภัยมณีก็เอ็ดใหญ่เลยไม่ได้ลูกไปจับเขาอย่างนั้นไม่ได้ดูสิแกหนังเหี่ยวขนาดนี้ลูกไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่บทเขานะคะพระอภัยมณีอบรมลูกไปแล้วก็บอกให้ปล่อยเงือกไปเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันลูกก็อ่ะโอเคได้ครับก็ยอมปล่อยแต่ก่อนที่จะปล่อยเงือกเท่าไปเงือกที่มีความสามารถในการฟังภาษามนุษย์ได้เนี่ยก็เลยบอกว่าท่านขอบคุณที่ท่านไว้ชีวิตข้าแต่ข้าก็อยากตอบแทนก็คือท่านเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วมาอยู่ในถ้ำยักษ์แบบนี้มันน่ากลัววันใดวันหนึ่งถ้านางเป็นยักษ์เนี่ยนางมีโอกาสที่จะจับท่านหม่ำตอนไหนก็ได้ดังนั้นท่านอยากหนีหรือเปล่าพระอภัยมณีก็เลยบอกว่าฉันอยากหนีตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูคิดว่าทำไมเขาถึงไม่หนีหนีไม่ได้เป็นถ้ำใต้ทะเลอีกอย่างนึงคิดว่าพระอภัยมณีรู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมรู้ได้อย่างไรไม่ใช่มีบทหนึ่งที่เขากล่าวว่านางไม่มีแววตานางผีเสื้อสมุทรไม่มีแววตาคนโบราณนะคะเชื่อว่าสมัยก่อนผีสางนางไม้เสือสมิงเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นคนได้แต่จะมีจุดหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่านั่นคนหรืออะมนุษย์ก็คือแววตาจะด้านไม่มีแววเขาจับได้ตั้งแต่ตอนนั้นและการสัมผัสแนบชิดกันทำให้ได้กลิ่นสาบกลิ่นสาบในที่นี้คือสาบที่ไม่ใช่สาบคนแต่เป็นกลิ่นของมันของอะมนุษย์ที่มันแตกต่างไปจากมนุษย์นั่นเองรวมไปถึงหลักฐานบางอย่างค่ะเช่นกองกระดูกมนุษย์กองกระดูกของสัตว์ใหญ่ที่อยู่ท้ายถ้ำนั่นทำให้พระอภัยมณีรู้ตัวตั้งแต่แรกและพยายามที่จะโน้มน้าวว่าขอให้นางรักเขารักพระอภัยมณีอย่าได้ทำร้ายเขานั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมท่านสามารถอยู่ในถ้ำได้จนถึงช่วงปัจจุบันช่วงที่ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นเด็กน้อยวัย8ขวบขนาดนี้นะคะคราวนี้ค่ะเขาก็เลยทำสนธิสัญญากันว่าเงือกถ้าออกไปแล้วเนี่ยอยู่แถวๆถ้ำนะมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันจะออกไปแล้วท่านช่วยพาข้าหนีเงือกก็ตกลงค่ะเพราะว่าเงือกบอกว่าเดี๋ยวจะพาหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารละกันเพราะว่าอย่างน้อยก็มีฤาษีที่คอยช่วยเหลือได้ทุกคนตกลงทำสนธิสัญญาเรียบร้อยก็จากกันและมันก็จะมีช่วงหนึ่งค่ะช่วงที่นางผีเสื้อสมุทรเปิดช่องให้พระอภัยมณีเนี่ยสามารถออกอุบายหลอกล่อได้ก็คือนางฝันค่ะนางฝันว่ามีเทวันรู้จักเทวันไหมเทวดามาควักลูกตาจกลูกตาของนางเข้าไปแล้วนางก็กลัวมากทำร้ายข้าทำไมนางก็ไม่สบายใจปลุกสามีพี่คะตื่นหน่อยค่ะดิฉันฝันร้ายค่ะคราวนี้พระอภัยมณีก็เก็ตไอเดียขึ้นมาก็ได้ไอเดียนะคะบอกว่าน้องจ๊ะการฝันในครั้งนี้ร้ายแรงยิ่งนักถ้าเจ้าไม่สะดอกเคราะห์ละก็อันตรายแน่ๆถึงชีวิตเลยตุยเลยนะคะคราวนี้พระอภัยมณีก็เลยเสนอว่าน้องไปบำเพ็ญเพียรไปเป็นสาววีแกน
กินมังสวิรัติอยู่ตีนเขาดีไม่เอ่ย3 วันเอง3 วันนางก็แบบกระงอกระงอด้วยความที่

ที่ไม่อยากพระอภัยมณีไปไหนแต่ว่าสุดท้ายก็เกลี้ยกล่อมจนสำเร็จนะคะเมื่อนางผีเสื้อสมุทรออกจากถ้ำไปพระอภัยมณีสินสมุทรนะคะก็หนีออกมาได้สำเร็จแล้วก็ขี่เงือกหนีไปยังเกาะแก้วพิสดารค่ะคราวนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่นางผีเสื้อสมุทรนะคะกลายเป็นสาววีแกนอยู่ตีนเขานั้นนางก็รวยแรงค่ะสุดท้ายเมื่อครบกำหนดนะคะนางก็รีบกลับมายังถ้ำของตัวเองแต่นางก็ตกใจมากเพราะว่าปากถ้ำนั้นเปิดอยู่ค่ะทรายนี่โอ้โหซุยกระจุยกระจุยนะคะคราวนี้นางผีเสื้อสมุทรก็ไล่ล่าโกรธโมโหมากฟาดงวงฟาดงาตีนั่นตีนี่ด้วยความโมโหตามประสาคนขาดสตินะคะก็ไปเที่ยวถามผีน้ำเอ่ยไปถามสัตว์น้ำเอ่ยกลายเป็นว่าไม่มีใครบอกทิศทางได้เลยทั้งที่ทุกคนรู้นะคะนางก็ตามหาไปเรื่อยๆจนในที่สุดถึงกลางทะเลใกล้ๆกับเกาะแก้วพิสดารนะคะก็ตามไปเจอกับเงือกเท่าซึ่งตอนนั้นเขาวางแผนกันแล้วว่าเงือกเท่าจะทำหน้าที่ล่อนางให้ไปอีกทางหนึ่งส่วนลูกเนี่ยสินสมุทรว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วก็เป็นด่านที่สองที่จะกันไม่ให้เข้าไปหาพ่อได้พระอภัยมณีรู้สึกว่าทุกคนพยายามเสียสละเพื่อเขามากเขาอยากปฏิเสธการช่วยเหลือนี้แล้วให้ทุกคนหนีไปแต่ไม่ได้ภารกิจคือภารกิจทุกคนยืนยันที่จะช่วยเหลือพระอภัยมณีให้ไปถึงเกาะแก้วพิสดารดังนั้นเป็นไงคะด่านแรกคิดว่าสำเร็จไหมหลอกเกือบสำเร็จแต่นางไหวตัวทันโมโหจัดกล้าหลอกฆ่าได้ยังไงจะเงือกทั้งสองจับกินงำงำผ่านไปด่านแรกเงือกเท่าตุยนะคะพอด่านที่สองเจอลูกอีกโมโหกระฟัดกระเฟียดโมโหลูกสามีข้าอยู่ไหนพ่อเองอยู่ไหนคาดขันแต่สินสมุทรความเป็นเด็กใช่ไหมก็หลอกล่อกวนโมโหทำให้ต้องเสียเวลาวิ่งไล่กันก็สามารถถ่วงเวลาไปได้นะคะคราวนี้ค่ะลูกก็ทนไม่ไหวแล้วแม่ตีบ้างอะไรบ้างลูกก็หลบไปยังเกาะหนึ่งแล้วคราวนี้นางก็ตรงดิ่งมาเลยเริ่มรู้แล้วว่าทิศทางต่อไปจะต้องเป็นเกาะแก้วพิสดารแน่ๆสุดท้ายค่ะคิดว่าทันไหมทันไหมเกือบไม่ทันแต่โชคดีค่ะเข้าสู่เขตของเกาะแก้วพิสดารแล้วโยคีหรือฤาษีเนี่ยมียานเห็นว่าวิมีคนมียศกำลังตกทุกข์ได้ยากท่านก็เลยมารออยู่ที่ชายหาดแล้วสร้างเกาะกำบังไว้ให้ตอนนั้นแหละค่ะเป็นจุดที่โชคดีมากๆนะคะลุ้นระทึกมากๆนางผีเสื้อสมุทรไปถึงก็แตะปึ๊กโดนเกราะใช่ไหมนางก็ดีดขึ้นมาอุ้ยร้อนมากๆไม่สามารถเข้าได้นางก็โวยวายฟูมฟายพี่จ้าพี่จ๋าคืออ้อนอยากให้สามีกลับมาแต่สุดท้ายเริ่มโมโหค่ะเพราะว่ามีโยคีมาช่วยกันไว้ด้วยก็โต้วาทีกับโยคีไปอีกไม่ใช่เรื่องของท่านไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของฤาษีนะคะก็สุดท้ายฤาษีไม่ทนค่ะก็อัปติเยอัปติเทเทนานะคะก็คือสวดมนต์ไล่ไปและเรื่องราวมันก็จบลงเท่านี้ค่ะนั่นคือเรื่องย่อทั้งหมดนะคะแต่มีเรื่องต่อนะมีช่วงต่ออีกนะคะหมายความว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดแค่นี้หลังจากนั้นพระอภัยมณีก็ได้อยู่กับนางเงือกและมีลูกขึ้นมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อสุดสาครแล้วหลังจากนั้นก็คือขึ้นเรือสำเภาเพื่อกลับบ้านก็ไปเจอรักครั้งใหม่เกิดขึ้นก็คือเจอใครนางสุวรรณมาลีนะคะหลังจากนั้นต่อไปอีกระหว่างทางก็ได้ไปเจอสาวชาวบ้านธรรมดาอีกหนึ่งคนนะคะก็ได้สานสัมพันธ์กันชั่วครั้งชั่วคราวอีกหนึ่งอย่าเพิ่งอ้าปากค่ะยังไม่จบค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดสงครามระหว่างเกิดสงครามนะคะสาวชวานะคะก็ได้ทำมนต์เสน่ห์ใส่เป็นไงคะได้มาอีกหนึ่งคนค่ะคราวนี้ค่ะหลังจากที่พระอภัยมณีสร้างประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนนะคะรู้ไหมว่าจุดสุดท้ายคืออะไรเป็นไงเอ่ยเมียเต็มบ้านไหมลูกไม่ใช่ค่ะพระอภัยมณีเห็นแล้วว่าชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้แหละนะสุดท้ายท่านก็เลยออกบวชค่ะจบค่ะอ่ะต่อไปมาดูหน้าที่ของเราบ้างครูมีตัวช่วยในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นบทอ่านตัดร้อยกลองใช่ไหมดังนั้นนักเรียนจะต้องอ่านแล้วสรุปออกมาเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการอ่านจับใจความแบบเทคนิคสตอรี่ไลน์ใช้เทคนิคสตอรี่ไลน์โดยจะต้องจับให้ได้ว่าฉากนี้เป็นฉากอะไร

นึ่งนะอธิบายให้ได้ว่าเนี่ยเป็นฉากอะไรในน้ำใต้น้ำในถ้ำกลางทะเลเกาะแก้วพิสดารสองระบุให้ได้ว่าในฉากนั้นน่ะมีตัวละครตัวใดเกิดขึ้นบ้างนะคะสามระบุสถานการณ์สถานการณ์ตรงนี้ค่ะให้นักเรียนอธิบายเป็นขั้นตอนไม่วกวนนะลูกค่อยๆหลังจากนั้นบอกว่าในสถานการณ์เนี้ยตัวละครประสบปัญหาอะไรแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ประเด็นสำคัญแล้วเนี่ยให้เราเรียบเรียงเป็นภาษาของตัวเองด้วยสำนวนตัวเองเป็นความเรียง1ย่อหน้านะคะอาจจะเป็น2บรรทัด3บรรทัดแล้วแต่เราเลยนะคะขอให้เป็นสำนวนของตัวเองเหมือนตัวเองเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังได้นะคะคิดว่ายากไหมเอ่ยไม่ยากนะคะลองคุณมีบทนี้มาให้เดี๋ยวดูนะว่าหนูเคลื่อนตอบคำถามนะคะนักเรียนปลายทางคะดูไปด้วยนะว่าฉากเนี้ยคิดว่าเป็นฉากอะไรเรื่องราวเป็นอย่างไรครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะอสุรีผีเสื้อแสนสวาดเห็นภูวนาถนิ่งไปก็ใจหายพ่อคุณทูลหัวผัวฆ่าตายราบร้ายลูกต้องประคององค์เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับยังไม่ดับชนชีพเป็นผุยผงพ่อทูลหัวกลัวน้องมีมั่นคงด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มารจำจะแซงแปลงร่างเป็นนางมนุษย์ให้ผาดผุดสวดทรงส่งสันฐานเห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมลานจะเกี่ยวผ่านรักใครดังใจจงอ่ะตอบครูยังมีอีกนิดหนึ่งแล้วอ่านเวทเพศยักษ์ก็สูญหายสกลกายดังกินนอนนวลหงเอาทารามาชโรมพระโฉมยงเข้าแอบองค์แนบฝันขันประคองเอาล่ะฉากในตอนนี้คิดว่าเป็นฉากไหนคะเป็นเหตุเกิดที่ไหนเอ่ยที่ไหนที่ไหนนะคะในถ้ำไม่มีคำว่าถ้ำเลยอ่ะมันไม่มีคำบอกชัดเจนแต่มันสามารถคาดเดาในเรื่องได้ที่ไหนที่ไหนดีที่ไหนคุ้นไหมคุ้นไหมทะเลคุณครูจะเขียนตามนักเรียนนะเป็นทะเลนะคะครูทดไว้ให้นักเรียนก่อนฉากคือทะเลเดี๋ยวนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะถ้ารู้สึกว่ามั่นใจแล้วอ่ะตัวละครเมื่อกี้มีใครบ้างแน่นอนมีผีเสื้อสมุทรแล้วล่ะมีตัวละครตัวไหนอีกคะมีพระอภัยมณีค่ะเหตุการณ์อันดับแรกเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมเป็นเหตุการณ์ที่ใครสลบสไลสลบได้อย่างไรนางผีเสื้อผีเสื้อสมุทรนะคะไร่มนทำให้พระอภัยมณีหลับใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สองคือพระอภัยมณีหลับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าสัญญาณชีพยังอยู่แค่สลบสไลใช่ไหมคะก็คือพระอภัยมณีเนี่ยแค่สลบไปหลังจากนั้นเมื่อพระอภัยมณีสลบนางทำอะไรต่อแปลงร่างนะคะ

านางแปลงร่างก็จบเท่านั้นใช่ไหมคะแปลงร่างเป็นคนสวยเรียบร้อยต่อไปปัญหาที่เกิดคิดว่าตัวละครเนี้ยประสบปัญหาอะไรทำไมต้องแปลงร่างอ่ะคิดต่อ

ปัญหาคือนางผีเสื้อเป็นยักษ์ขออนุญาตย่อนะลูกเป็นยักษ์วิธีแก้ปัญหาคือขอใช้คำว่าจึงเพื่อเชื่อมความวิธีแก้คือจึงแปลงกลายเป็นมนุษย์ทีนี้คุณครูก็สามารถสรุปเป็นข้อความของคุณครูได้เลยนะคะครูจะสรุปด้วยประเด็นว่าเหตุการณ์ตอนนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นางผีเสื้อสมุทรไร่มนใส่พระอภัยมณีจนสลบจากนั้นนางก็เห็นว่าตนเองนั้นเป็นยักษ์จึงได้แปลงกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้พระอภัยมณีไม่ตกใจกลัวจบค่ะจบค่ะภารกิจนี้เท่านี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะนักเรียนปลายทางได้นะถ้าได้คุณครูอยากจะลองดูสิคะว่านักเรียนเข้าใจจริงหรือเปล่าเรามาลองทำแบบฝึกหัดนี้ไปด้วยกันนะคะกับช่วงนี้ค่ะท้าทายความคิดเอาละค่ะเตรียมตัวนะคะสมุดพร้อมปากกาพร้อมใบงานพร้อมคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองพินิจความจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเดิมก็ได้ค่ะที่เราอ่านบทอาขยานกันนะคะจากนั้นให้เราอ่านจับใจความสำคัญบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรซึ่งคุณครูปลายทางคะคุณครูอยากให้คุณครูเป็นผู้ที่คอยช่วยแบ่งวรรคให้กับนักเรียนว่าแต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบในการถอดความหรือว่าสรุปความจากบทใดถึงบทใดนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแล้วเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้อะค่ะนะซึ่งนักเรียนต้นทางก็สามารถแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหนูดูจากใบภารกิจของครูให้หนูใช้หนังสือของตัวเองนะคะดูซิว่าบทที่คุณครูแบ่งให้นั้นอยู่หน้าใดจากนั้นนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยใช้คำถามนะคะแบบเดียวที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งอยู่ในใบงานพินิจความจากเรื่องพระอภัยมณีค่ะตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้สำรวจบทร้อยกลองนะคะแล้วก็ได้สรุปความเขียนสรุปออกมานะคะจากนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆสามารถสรุปความออกมาได้ไหมนะคะอีกสักครู่เจอกันค่ะ

0: าละค่ะหลังจากเด็กๆได้สำรวจบทประพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายรวมไปถึงเทคนิคสตอรี่ไลน์นะคะทำให้เด็กๆสามารถสังเคราะห์เหตุการณ์ออกมาได้ง่ายและนำไปสู่การจับใจความได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองจากที่เห็นนักเรียนได้ศึกษามานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แนวทางไว้สัก1กลุ่มนะคะอ่ะนักเรียนกลุ่ม2ค่ะนักเรียนกลุ่ม2นะคะที่จะเป็นผู้นำเสนอว่าผลงานของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบได้เลยยืนตอบเลยค่ะ
1: ค่ะของกลุ่มของหนูนะคะจะเป็นบทที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดในถ้ำใต้ทะเลค่ะส่วนตัวละครนะคะก็จะมีสินสมุทรพระอภัยมณีแล้วก็เงือกเท่าค่ะเหตุการณ์หรือว่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสินสมุทรเนี่ยไปว่ายน้ำค่ะแล้วก็ได้เจอเงือกเท่าค่ะดังนั้นเนี่ยจึงจับมาแล้วก็ถามพ่อว่าอันนี้คือตัวอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพระอภัยมณีนะคะได้สั่งสอนลูกว่าไม่ควรจับเขามาอย่างนี้นะเพราะเขาเองก็มีชีวิตเหมือนกันเงือกเท่านะคะก็ได้ร้องขอชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนที่พระอภัยมณีเนี่ยให้ปล่อยเขาไปโดยการที่ถามพระอภัยมณีว่าอยากออกไปจากถ้ำยักษ์ไหมซึ่งพระอภัยมณีนะคะก็เลยตอบไปว่าอยากออกไปค่ะแต่ว่าไม่สามารถทำได้ค่ะปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือพระอภัยมณีโดนจับตัวค่ะแต่ว่าในส่วนของบทนี้ไม่มีการแก้ปัญหาใดๆค่ะใจความหลักสำคัญนะคะก็คือพระอภัยมณีขออภัยค่ะสินสมุทรนะคะจับเงือกเท่ามาจับเงือกเท่ามาเสร็จพระอภัยมณีบอกว่าไม่ควรจับเขามาให้ปล่อยเขาไปสินสมุทรก็ปล่อยเขาไปแต่เงือกเท่ากับเสนอว่าอยากออกไปไหมพระอภัยมณีจึงบอกว่าอยากออกไปแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหากผีเสื้อสมุทรรู้เข้าก็อาจจะโกรธมากจนอาจจะเป็นเรื่องถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยนะนี่คือตัวแทนของเรานะคะและขอข้อเสนอแนะสำหรับห้องของกลุ่ม2นะคะครูขอเสนอแนะว่าเราสามารถตัดส่วนที่เป็นคำพูดออกได้ค่ะลูกส่วนที่เป็นคำพูดบอกว่าพ่อบอกว่าตัวคำถามว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถตัดออกได้จะได้ใจความสำคัญที่กระชับขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณครูจะนำตัวอย่างงานนักเรียนนะคะนำเสนอให้กับเป็นแนวทางกับคุณครูปลายทางไว้ในเพจ Facebook ของคุณครูนะคะดังนั้นเข้าไปดูเป็นแนวทางในการตอบได้ค่ะและก่อนที่จะจากกันนะคะก็นำนักเรียนเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยขอเสนอคำว่ากาลเทศะออกเสียงตามครูกาล
2: เทศะ
0: เก่งมากกาลเทศะนะคะว่าแต่กาลเทศะเนี่ยมีอะหรือไม่มีอะคะมีไหมคะใครคิดว่ามียกมือขึ้นมีไหมบางคนบอกไม่มีใครคิดว่าไม่มียกมือขึ้นทุกคนเลยดูนะคะว่าวันนี้จะถูกยกห้องหรือผิดยกห้องมาดูกันค่ะคำตอบคือไม่มีค่ะปรบมือตัวเองหน่อยค่ะสะสมคำไทยไปวันละนิดนะคะแล้วเราจะเป็นผู้ที่สามารถเขียนหนังสือได้อย่างไม่บกพร่องเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วฝากนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะเก็บตกรายละเอียดงานให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูให้คุณครูปลายทางได้พิจารณาสำนวนของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปค่ะในชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะเรียนในเรื่องของพินิจความจากพระอภัยมณีครั้งที่2ซึ่งจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการวิเคราะห์มากขึ้นดังนั้นงานชิ้นแรกของเรานะคะนักเรียนส่งมาให้คุณครูดูแล้วคุณครูจะสะท้อนให้ในคาบหน้าจากนั้นสิ่งที่เราจะได้พบกันนะคะให้นักเรียนเตรียม1หนังสือวรรณคดีต้องนำมาอยู่แล้วและ2ค่ะคุณครูปลายทางค่ะเข้าไปที่ www.dltv.ac.th นะคะ dltv9 แล้วดาวน์โหลดการ์ดเกมค่ะซึ่งเราจะมาเล่นเกมกันในห้องเรียนดูนะคะว่าวรรณคดีที่อยู่ในหนังสือจะกลายเป็นเกมได้อย่างไรต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไม่
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชัยเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยเกิดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ.28นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ.2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รูเดชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะคาเซเบเล่นะฮะสองคณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้องค์ค่อนนะฮะคอนสแตนตินองค์ค่อนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะแต่ทั้งคณะทูตเนี่ยกลับไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้ oh.
3: ตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
3: งพระลายเลยครับ
0: ก็
3: เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชัยเยน
0: oh.
3: ก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็น

0: ลอง
1: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
0: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
1: ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
1: ะ
0: นะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเนี่ยมานำเสนอเสนอท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
1: ่
0: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทรุปราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเนี่ยมาใช้งานพระราชเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรี

0: ดีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
0: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
2: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
3: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
3: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
3: มีสิตามมาเลย
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่

0: ็น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายและเนื้อหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะครับก็คือเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับครูต้องการจะให้นักเรียนระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้นะครับข้อที่2ก็คือใช้บทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราแนะนำความคล้ายให้นักเรียนรู้จักกันนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับมี2ข้อคืออะไรบ้างครับมีคนตอบว่าขนาดของมุมเท่ากันนะครับขนาดของมุมเท่ากันยังไงเอ่ยขนาดของมุมเท่ากันทุกคู่นะครับเงื่อนไขแรกก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ล่ะครับนอกจากขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่แล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมครับนอกจากมุมเท่ากันทุกคู่จะต้องมี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่2ก็คือนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับสำหรับเงื่อนไขข้อที่2ที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในการทุกคู่นะครับจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับณตอนนี้นะครับเรามีบทนิยามที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วนะครับก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมนะครับในการเขียนสัญลักษณ์แสดงการคล้ายเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสื่อสารให้เข้าใจสัญลักษณ์ได้ตรงกันนะครับจากรูปของครูนะครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้เป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์อะไรนะครับจะใช้ตัวหนอนก็คือสัญลักษณ์นี้ครับจะอ่านว่าทิลดานะครับก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับจากรูปนะครับรูป ABCD คล้ายกับรูป PQRS นะครับซึ่งการที่2รูปคล้ายกันนี่ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้า2รูปนี้คล้ายกันนะครับ1คือมุมคู่ที่สมในการจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับถามว่ามีมุมคู่ใดบ้างเท่ากันจากรูปมุมทางรูปที่1มุมอะไรควรคู่กับมุมอะไรของรูปที่2ครับรูปที่1มุม A คู่กับมุม P มุม B คู่กับมุม Q มุม C คู่กับมุม R และก็มุม D คู่กับมุม S นะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่ามุมคู่ที่สมในกันนะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่ตามลำดับก็คือมุม A คู่กับมุม P นะครับเท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S นะครับแต่เงื่อนไขแค่นี้เพียงพอไหมครับสำหรับการแสดงว่าคล้ายกันไม่พอนะครับจะต้องมีอีกเงื่อนไขก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นต้นนะครับเราเริ่มต้นจากด้าน AB ก่อนด้าน AB ด้านคู่สมในของด้าน AB คือด้านอะไรครับด้าน PQ ใช่ไหมครับแล้วด้าน BC ล่ะด้านคู่สมในของด้าน BC คือด้าน QR ด้าน DC ล่ะครับด้านคู่สมในคือ RSและด้าน DA ด้านคู่สมในก็คือด้าน SP นะครับอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันนะครับอาจจะต้องเท่ากันดังนี้นะครับดังนั้นสังเกตการเขียนแล้วก็การจับคู่มุมกับด้านของครูนะครับถ้ารูป ABCD

ีกคล้ายกับ PQRS หมายความว่าดูจากเงื่อนไขตรงนี้นะดูการโยงนะ A B C D คล้ายกับ PQRS ลำดับการเขียนนะครับถ้า2รูปนี้คล้ายกันในการเขียนหมายความว่ามุม A ต้องเท่ากับมุม P นะครับอยู่ลำดับเดียวกัน A ขึ้นก่อนดังนั้น A ต้องสมในกับ P B สมในกับ Q C สมในกับ R และ D สมในกับ S นะครับก็เลยเขียนเป็น A B C ได้นะครับจะต้องเรียงลำดับตามนี้นะครับเพื่อให้สื่อสารได้ตรงกันนะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าจับด้านคู่สมในด้าน AB นะครับก็ต้องคู่กับด้าน PQ นะครับด้าน BC คู่กับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน SP นะครับดังนั้นนะครับถ้ารูป2รูปคล้ายกันลำดับการเขียนนะครับให้เขียนตามมุมและด้านคู่ที่สมในกันนะครับต่อไปนะครับนักเรียนลองพิจารณารูปที่1กับรูปที่2นะครับจากรูปที่1กับรูปที่2นะครับครูให้รูปที่1เนี่ยคงเดิมเอาไว้แต่รูปที่2นะครับครูจะทำการหมุนครูหมุนรูปที่2นะดูใหม่นะครับรูปที่1นะครับครูคงเดิมไว้แต่รูปที่2ครูหมุนมาแบบนี้นะครับและครูตั้งชื่อใหม่ตามนี้นะครับโอเคนะนักเรียนคิดว่าการที่ครูหมุนรูปที่2เนี่ยจะทำให้รูปที่1กับรูปที่2ยังคล้ายกันอยู่ไหมครับก็ยังคงคล้ายกันอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องคล้ายกันนะครับต่อไปถามว่าถ้ามันคล้ายกันหมายความว่าจะต้องมี2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือมุมนะครับจะต้องจับคู่กันคู่ให้ได้นะครับและข้อที่2คืออัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกคู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าครูอยากจะจับคู่มุม E นักเรียนคิดว่ามุม E ควรจะจับคู่กับมุมอะไรในรูปที่2ครับ E ควรคู่กับมุมอะไรเอ่ยมุม R นะครับเพราะว่าสังเกตมุม E นะครับลักษณะของมุม E เนี่ยเป็นมุมป้านนะครับซึ่งรูปที่2เนี่ยมีมุมป้านอยู่กี่มุมเอ่ยคือมุม R กับ A ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยดูแล้วว่ามุม E เนี่ยมีขนาดเท่าๆกับมุม R นะครับดังนั้นมุม E จะจับคู่กับมุม R นะครับต่อไปนะครับมุม F ล่ะมุม F ควรคู่กับมุมอะไรครับมุม F ก็ควรคู่กับมุม A นะครับมุม G ล่ะครับคู่กับมุม I นะครับและก็มุมสุดท้ายนะครับมุม H นะครับคู่กับมุมอะไรครับมุม H ก็ต้องคู่กับมุม N นะครับเนี่ยสังเกตว่าเวลาครูเริ่มจับคู่นะครับเริ่มจากหาคู่ใดคู่หนึ่งให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นคู่ที่เหลือก็คือครูจะใช้การหมุนตามลำดับที่ใกล้กันนะครับดังนั้นถามว่าจะเขียนสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายอย่างไรครับก็คือรูปที่1ก็คือ EFGH ใช่ไหมครับรูปที่1คล้ายกับรูป RAIN นะครับจะได้ว่ารูป EFGH คล้ายกับรูป RAIN นะครับหมายความว่ามุม E คู่กับมุม R มุม F คู่กับมุม A มุม G คู่กับมุม I และมุม H คู่กับมุม N นะครับโอเคนะเนี่ยสังเกตลำดับการเขียนนะครับมุมคู่ที่สมในกันนะครับก็จะต้องอยู่ลำดับเดียวกันนะครับในการเขียนสัญลักษณ์ความคล้ายนะครับต่อไปนะครับจากรูปเดิมนะครับแต่ครูทำการพลิกรูปที่2นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและตั้งชื่อนะครับโอเคนะมองใหม่นะครับจากรูปเดิมนะครับรูปเดิมแบบนี้นะครูทำการพลิกรูปที่2นะครับและตั้งชื่อใหม่ตามนี้นะครับ2รูปนี้นะครับยังคงคล้ายกันไหมครับก็ยังคงคล้ายกันอยู่ครูแค่พลิกด้านนะครับดังนั้นถ้า2รูปนี้คล้ายกันจะต้องจับมุมคู่ที่สมในกันได้นะครับดังนั้นนะครับ2รูปนี้คล้ายกันนะครับถ้าเราจะจับคู่ที่สมในกันนะครับเขียนสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหลักการเขียนเราจะต้องจับมุมคู่ที่คล้ายกันให้ได้ก่อนนะครับครูอยากจะเริ่มที่มุม L นักเรียนคิดว่า

0: L สมในกับมุมอะไรในรูปที่2ครับ
1: T
0: มุม L จะสมในกับมุม T แล้วมุม I ล่ะ I ก็จะสมในกับมุม J นะครับมุม K ล่ะ K ก็สมในกับ G และมุม E สมในกับ P นะครับดังนั้นถ้าเราจะเขียนเพื่อแสดงว่า

ถูกต้องนะครับรูป LIKE คล้ายกับรูป PJGP นะครับแต่จากที่เราลองดูจากหลายๆตัวอย่างนะครับเราจะเจอแต่มุมคู่ที่สมในกันนะครับต่อไปเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยม LONG คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม BACK หรือไม่เพราะเหตุใดครับมองจากภาพนะครับถามว่ารูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนี้มีมุมคู่กันเป็นคู่ๆทุกคู่ไหมครับมุม L เท่ากับมุม B ไหมครับเท่าไหมเท่าเพราะว่ามีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนะครับแล้วมุม O ล่ะคู่กับ A ไหมครับก็เท่ากันมุม C เท่ากับมุม N ไหมครับเท่าไหมก็เท่าและมุม K เท่ากับมุม G ไหมครับก็เท่าเนี่ยมุมนะครับเท่ากันคู่ๆทุกคู่ใช่ไหมครับแต่คล้ายกันไหมเนี่ยดูจากหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่คล้ายกันไหมครับดูจากไม่คล้ายไม่คล้ายสาเหตุที่ไม่คล้ายเพราะว่าอะไรครับมีคนว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันนะครับดูเท่ากันไหมเนี่ยมาเนื่องจากเราลองดูด้าน LO กับ BA ก่อนหาอัตราส่วนของด้าน LO กับด้าน BA เพราะว่า2ด้านนี้เป็นด้านคู่สมในกันใช่ไหมครับLO นะครับส่วนด้วย BA นะครับลองจับคู่กับด้าน ON ใช่ไหมครับON กับเดี๋ยวขอลบต้องเท่ากับก่อนอาจจะไม่เท่ากันนะครับON ต้องจับคู่กับ AC นะครับLO ยาวเท่าไหร่เอ่ย LO ยาว7และ BA ยาว8นะครับกลายเป็นเศษ7ส่วน8นะครับแล้ว ON ยาวเท่าไหร่ครับ ON ยาว5แต่ AC ยาว6นะครับถามว่าเศษ7ส่วน8กับเศษ5ส่วน6สองค่านี้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเศษ7ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เท่าไหมเท่าไหม7ส่วน8ฝั่ง1เป็น7ส่วน6เท่ากันไหมครับ7ส่วน8กับเศษ5เท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันเนี่ยอัตราส่วนคู่ที่สมในกันนะครับเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่า2รูปนี้ไม่คล้ายกันนะครับสาเหตุเพราะว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการบางคู่เนี่ยไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็คืออัตราส่วนของด้าน LO นะครับต่อด้าน BA เท่ากับเศษ7ส่วน8แต่อัตราส่วนของด้าน LG ต่อด้าน BK เท่ากับเศษ5ส่วน6นะครับอันนี้ครูขอพิจารณาเป็น BK นะครับก็เลยไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูลองเปลี่ยนรูปบ้างนะครับเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม WXYZ หรือไม่เพราะเหตุใดครับการที่จะคล้ายกันหมายความว่าอัตราส่วนของขออภัยครับเริ่มแรกคือมุมนะครับจะต้องมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ซึ่งเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่ไหมครับเท่ากันนะครับเงื่อนไขแรกก็คือมีมุมที่ขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่นะครับก็คือตามนี้แล้วเงื่อนไขที่2ครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเนี่ยด้าน AB ต่อด้าน WX ก็เป็นเศษ6ส่วน4ใช่ไหมครับด้าน BC ต่อด้าน XY ก็เป็นเศษ6ส่วน4เราพบว่านะครับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือเศษ6ส่วน4สามารถทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้คือเศษ3ส่วน2นะครับเนี่ยสอดคล้องกับทั้ง2เงื่อนไขก็เลยสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD นี้คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม WXYZ นะครับโอเคนะครับณตอนนี้นะครับเราได้ทบทวนเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับ

ีนี้นะครับเราจะเอาสมบัติที่เราเรียนมานะครับลองไปใช้ในการสถานการณ์กันบ้างนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับตัวอย่างที่1ครูกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมขออภัยนะครับครูกำหนดให้รูป ABCD เนี่ยคล้ายกับรูป PQRS นะครับซึ่งมีลักษณะดังรูปนะครับโจทย์ของครูต้องการให้หาอะไรนะครับข้อนี้หาขนาดของมุม B มุม D มุม P มุม R และมุม S นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนลองพิจารณาพร้อมกันนะครับโจทย์ของครูเนี่ยกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ใช่ไหมครับถ้าโจทย์บอกว่าคล้ายกันนะครับดังนั้นจะต้องมีอะไรนะที่เท่ากันบ้างก็คือจะต้องมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับจากโจทย์นะครับมุม A คู่กับมุมอะไรครับ A คู่กับมุม P นะครับเนี่ยโจทย์บอกเลยเนี่ยถ้าโจทย์บอกคล้ายกันนะครับนักเรียนพิจารณาได้เลยว่ามุม A นะครับต้องคล้ายกับมุมขออภัยครับมุม A ต้องสมในกับมุม P นะครับแล้วมุม B ล่ะสมในกับมุม Q นะครับมุม C ล่ะสมในกับมุม R นะครับแล้วก็มุม D สมในกับมุม S นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นในสไลด์จะขึ้นนะครับเราลองพิจารณาร่วมกันก่อนนะครับถ้ามุมเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับนักเรียนคิดว่ามุม B เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ย B เท่ากับมุม Q มุม Q คือ120องศาแสดงว่ามุม B ก็ต้องเป็น120องศาเช่นกันนะครับโอเคนะต่อไปอะไรต่อเราอยากได้มุมไหนต่อครับนักเรียนเนี่ยมุม C คือ80องศาดังนั้นมุม R ก็ต้อง80องศาเช่นกันนะครับนี่แป๊บเดียวเราได้มา2มุมแล้วต่อไปมุมไหนต่อที่สามารถหาได้มุม P ใช่ไหมครับมุม P หายังไงอ่ะก็คือเท่ากับมุม A ก็คือ100องศานะครับดังนั้นมุมที่เหลือสามารถหาได้ไหมครับหายังไงดีครับเราเหลือแค่มุม S ใช่ไหมครับ yes. เราจะหามุม S ยังไงดีครับนักเรียนมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้360องศาดังนั้นเราอยากได้มุม S เราก็นำ360ลบขนาดของมุมที่เรารู้ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่เอ่ยแอบทดนะครับ360ลบอะไรบ้างครับลบ80ลบ100นะครับแล้วก็ลบ120มีค่าเท่ากับเท่ากับ60นะครับใช่ไหมครับโอเคนะครับ60องศานะครับก็อันนี้คือแนวคิดนะครับมุมเท่ากันเป็นคู่ๆจะได้ลักษณะดังนี้นะครับณตอนนี้เราได้นี้เป็น60องศาก็เลยสรุปได้ว่ามุมดีก็ต้องมีขนาดก็คือ60องศาเช่นเดียวกันนะครับ

สำหรับโจทย์ข้อที่1 นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยหามุมของทุกมุมนะครับที่ขาดไปนะครับแต่โจทย์เราไม่พอแค่นี้นะครับครูอยากได้ด้านบ้างนะครับอ่ะนักเรียนลองพิจารณาโจทย์ข้อที่2นะครับโจทย์ข้อที่2กำหนดให้สี่เหลี่ยม COLD นะครับคล้ายกับสี่เหลี่ยม WARM นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่มาจากข้อที่11ในแบบฝึกหัดข้อที่1 นะครับครูอยากได้ขนาดของมุม W และขนาดของมุม O นะครับข้อที่2ครูอยากได้ความยาวของด้าน LD นะครับและความยาวของด้าน MW และข้อที่3นะครับครูอยากได้อัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับโจทย์ของครูนะครับต้องการอะไรบ้างนะครับ3ข้อนี้นะครับข้อที่1ก็คือขนาดของมุม W และมุม O นะครับข้อที่2ก็คือความยาวด้าน2ด้านที่ครูอยากได้และอันที่3ก็คืออัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับจากโจทย์บทกำหนดอะไรมาให้ครับข้อนี้โจทย์กำหนดว่าสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนี้เป็นไงครับคล้ายกันก่อนจากการที่รูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่ามุมจะต้องเท่ากันเป็นคู่คู่ใช่ไหมครับทุกคู่นะครับและข้อที่2คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโจทย์ให้ด้านมากี่ด้านครับเนี่ยรูป COLD ให้ด้านมา2ด้านนะครับและรูป WARM ให้ด้านมา2ด้านแต่มุมนะครับรูป COLD ให้มุมมากี่มุมครับให้มุมมา1มุมก็คือมุม C นะครับแต่ WARM ให้มุมมา1มุมคือมุม A นะครับ

มาเราต้องการดูข้อสุดท้ายก่อนนะสุดท้ายปลายทางของเราอะเราต้องการความยาวรอบรูปใช่ไหมครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมหาอย่างไรครับหาจากเอาหาผลรวมของด้านทุกด้านใช่ไหมครับสุดท้ายปลายทางของเราเราจะต้องการความยาวของด้านทุกด้านมาให้นะครับแต่ข้อนี้จะมีอะไรพิเศษนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาไปร่วมกันนะครับมาเราเริ่มต้นจากหาขนาดของมุมที่เราอยากทราบก่อนนะครับเราต้องการหาขนาดของมุม W และมุม O นะครับถามว่าเราอยากได้ขนาดของมุม W ใช่ไหมครับมุม W จับคู่กับมุมอะไรครับในรูปนี้รูปคล้ายกัน W จะต้องจับคู่กับมุม C ใช่ไหมครับถามว่าเรารู้ขนาดของมุม C ไหมครับรู้ไหมครับรู้ใช่ไหมครับมุม C เรามีขนาด90องศานะครับเป็นมุมฉากนะครับเนี่ยก็มุมคู่ที่สมในการจะต้องจับคู่ดังนี้นะครับดังนั้นเราจะได้มุม W เท่ากับ90องศาและมุม O ล่ะครับเท่ากับ70องศาเพราะมุม O คู่กับมุม A นะครับต่อไปนะครับเราได้2มุมแล้วนะครับข้อ1เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2นะครับเราอยากได้ความยาวของด้าน LD และความยาวของด้าน MW นะครับเราจะใช้หลักการใดในการหาความยาวของด้านที่เราอยากรู้ครับก็คือใช้หลักการของอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยม COLD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม WARM นะครับหมายความว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับด้าน CO ส่วนด้วยด้าน WA นะครับจะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้าน OL ต่อด้าน ARเท่ากับอัตราส่วนของด้าน LD ต่อด้าน RM และจะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้าน DC นะครับต่อด้าน MW นะครับดังนั้นจะได้อัตราส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนดังนี้นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเราอยากได้ด้าน LD อัตราส่วนใดนะครับมีด้าน LD อยู่ครับก็คืออัตราส่วนคู่ที่3นะครับมีด้าน LD อยู่ถามว่าเราจะจับอัตราส่วนด้านนี้คู่กับอัตราส่วนคู่ไหนดีอัตราส่วนคู่ไหนที่มีจำนวนบอกทั้งหมดอยู่ด้านไหนที่มีจำนวนบอกอยู่ทั้งหมดครับเนี่ย CO กับ WA ใช่ไหมครับ CO เนี่ยเราด้าน CO ยาว12หน่วยและด้าน WA ยาว8หน่วยใช่ไหมครับอันนี้แอบทดนะเนี่ยด้านนี้นะครับต่อไปด้านมีด้านไหนอีกที่เรารู้ค่าของด้านนั้นบ้างด้าน DC แล้วก็รู้ค่าว่า DC นี้ก็คือเท่าไหร่นะ DC คือ15มีด้านไหนอีกที่เรารู้ด้านแล้วก็คือด้าน RM คือ6ใช่ไหมครับนี่เราอยากได้ LD สามารถหาได้ไหมครับหาได้แล้วก็อยากได้ MW ก็หาได้นะครับโดยถ้าเราอยากได้ด้าน LD เราก็จับอัตราส่วนก็คือของ CO ส่วน WA นะครับจับเท่ากับด้าน LD ส่วนด้วยด้าน RM นะครับแต่ทำนองเดียวกันถ้าเราอยากได้ด้าน MW เราก็จับอัตราส่วนคู่นี้นะครับโอเคนะอันนี้คือแนวคิดของเรานะครับดังนั้นเรามาทำร่วมกันนะครับจากด้าน CO ส่วนด้วยด้าน WA นะครับเท่ากับด้าน LD ส่วนด้วยด้าน RM นะครับด้าน CO เท่ากับ12ด้าน WA เท่ากับ8และด้าน RM เท่ากับ6นะครับเราอยากได้ด้าน LD ด้าน LD มีวิธีการหาอย่างไรครับใช้การอะไรนะการคูณไขว้ขึ้นไปได้เลยนะครับดังนั้นด้าน LD ของเรานะครับครูขอสลับฝั่งนิดหน่อยนะครับด้าน LD จะเท่ากับ
เศษ12ส่วน8คูณ6นะครับอ่ะจากหารนะครับคูณไขว้กลายเป็นคูณนะครับโอเคนะคูณไขว้6ขึ้นไปกลายเป็นคูณดังนั้น LD เท่าไหร่เอ่ยทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับแนะนำว่าก่อนคูณนะครับถ้าทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำได้ทำก่อนนะครับเราหารด้วยอะไรดีข้อนี้ครูเห็น8กับ12นะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับ12กับ8ตัวประกอบร่วมก็คือ4นะครับครูก็เลยนำ4นะครับหารทั้งบนและข้างล่างนะครับ12หารด้วย4กลายเป็น3และ12หารด้วย4ขออภัยครับ8หารด้วย4กลายเป็น2นะครับมีอะไรสามารถตัดทอนได้อีกครับ2กับ6เป็น3อุ๊ยแสดงว่าด้าน LD ของเรายาวเท่าไหร่ครับ3คูณ3เท่ากับ9นะครับโอเคนะหลักการหาก็ประมาณนี้นะครับใช้ความรู้ที่เราเรียนมาตอนม.1 นะครับได้ด้าน LD นะครับเท่ากับ9หน่วยนะครับโอเคนะเราได้ด้าน LD เท่ากับ9หน่วยแล้วนะครับครูก็เลยเขียนเติมลงไปในรูปของเรานะครับด้าน LD ก็คือ9หน่วยต่อไปครูอยากได้ด้าน MW บ้างนะครับจากอัตราส่วน CO ส่วนด้วย WA เท่ากับ DC ส่วน MW นะครับด้านไหนที่เรารู้ค่าบ้างนะครับก็คือด้าน CO WA และ DC นะครับก็แทนค่าเข้าไปทำนองเดียวกันนะครับครูอยากได้ด้านอยากได้ด้าน MW ใช่ไหมครับใช้การคูณไขว้นะครับคูณไขว้แบบนี้นะครับนี่นะสลับกันแบบนี้นะครับกลายเป็นอะไรครับMW เท่ากับ MW เท่ากับ15คูณ8นะครับส่วนด้วยหารด้วย12นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเอาอะไรมาตัดทอนดีครับ3ตัดทอนกับ15กลายเป็น3 5 15 3อะไรที่12ครับ3 4 12ตัดทอนอะไรได้ต่อครับ4กับ8 4 1 4 4 2 8และก็4 1 4ตัวส่วนของเราเป็น1ดังนั้นเหลือตัวเศษก็คือ5คูณ2เท่ากับ10นะครับนี่โอเคนะตรงนี้ทันไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถลองคิดเลขตามที่ครูนำเสนอได้นะครับได้ด้าน MW เท่ากับ10หน่วยนะครับครูก็เลยเติมด้าน MW เข้าไปในรูปของเรานะครับข้อสุดท้ายนะครับครูอยากได้อัตราส่วนของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปอัตราส่วนของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปหายังไงดีครับนักเรียนใช่ไหมเราต้องเอาความยาวของด้านทั้ง4เนี่ยมารวมกันถามว่ามีด้านไหนที่เรายังไม่รู้ความยาวบ้างครับนี่ไงด้าน OL กับด้าน AR ใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่ามีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเป็นด้านปริศนานะครับโอเคนะอันนี้ทีนี้นะครับจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับครูขอจับด้านปริศนาที่เราไม่รู้นะครับก็คือด้าน OL นะครับส่วนโดยด้าน AR นะครับเนาะอัตราส่วนทุกคู่เนี่ยเราพบว่ามีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับนำมาเท่ากับเศษ3ส่วน2ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สมในกันจากทางด้าน CO กับด้าน WA นะครับด้าน OLหารด้วยด้าน AR เท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับด้าน OL คือด้านนี้นะครับและด้าน AR คือด้านนี้นะครับครูใช้การคูณไขว้นะครับจะได้ว่า
ด้าน OL เท่ากับเศษ3ส่วน2 AR ตรงนี้นักเรียนตามทัน

ไหมครับโอเคนะครับดังนั้นด้าน AR ของครูเป็นด้านปริศนาครูจะทำการแทนค่านะครับให้ด้าน AR เนี่ยมีความยาว x หน่วยดังนั้นด้าน OL ก็ต้องมีความยาวเป็นเศษ3ส่วน2 x นะครับโอเคนะครูอยากได้ครูอยากได้อะไรนะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับโอเคนะณตอนนี้เรามีความยาวของทุกด้านและก็ติดตัวแปรไว้ด้วยนะซึ่งมีค่าเท่ากับ36บวกเศษ3ส่วน2 x หน่วยนะครับโอเคนะความยาวรอบรูปของรูป COLD ครูขอติดค่านี้เอาไว้นะครับทำนองเดียวกันนะครับครูจะหาความยาวรอบรูปของรูป WARM นะครับหาความยาวรอบรูปของรูป WARM นะครับก็คือนำ8บวก10บวก6และก็บวก x นะครับจะได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม WARM นะครับจะมีค่าเท่ากับ24บวก x หน่วยนะครับนี่เราได้ความยาวรอบรูปของ2รูปและครูอยากได้อะไรนะอัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม COLD ต่อ WARM นะครับต่อสี่เหลี่ยม WARM ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าเนี่ยเราได้มาแล้ว36บวกเศษ3ส่วน2 x ส่วนด้วย24ส่วน x นะครับจะได้เป็นอัตราส่วนดังนี้นะครับต่อไปครูอยากจะทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับข้างบนมีอะไรเป็นตัวประกอบร่วมบ้างขอพิจารณาข้างบนก่อนนะ36บวกเศษ3ส่วน2 x ตัวประกอบร่วมคืออะไรเอ่ยเราดู6กับ36กับ3ก่อนตัวประกอบร่วมของ36กับ3คืออะไรครับก็คือ3นะครับครูใช้สมบัติแจกแจงดึง3ออกมานะครับดังนั้นจะกลายเป็น3อะไรได้36ครับ12ใช่ไหมครับบวกเศษ1ส่วน2 x นะครับโอเคนะส่วนด้วย24บวก x ต่อไปสังเกตว่าตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นอะไรครับ24บวก x แต่ตัวเศษของเรามี12บวกเศษ1ส่วน2 x อยู่ใช่ไหมครับครูอยากทำให้12บวกเศษ1ส่วน2 x เนี่ยจะได้24บวก x มีวิธีการทำยังไงบ้างครับก็คือต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับดังนั้นครูขอคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนด้วยนะครับโอเคนะดังนั้นเราจะได้ว่าเท่ากับ6นะครับเอ้ยขออภัยครูเผิกคูณเข้านะครับเราจะได้2นี้นะครับเราจะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับ3คงที่เอาไว้นะครับกลายเป็น3คูณ2คูณ12กลายเป็น24บวก x นะครับ2คูณเศษ1ส่วน2ได้1นะครับก็เลยเหลือแค่ x และข้างล่างนะครับกลายเป็นเศษ2ส่วน24บวก x นะครับอุ๊ยพบว่าเท่ากันตัดกันเลยก็จะเหลือเท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับดังนั้นนะครับนี่ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความยาวของด้านทุกด้านใช่ไหมครับแต่สามารถใช้เรื่องของความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับจัดรูปให้ได้ว่าอัตราส่วนของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม COLD ต่อความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม WARM เท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับ

่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนได้คุ้นเคยกับตัวอย่างเกี่ยวกับการนำความคล้ายไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาแล้วนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดของครูนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีแบบฝึกหัดอยู่2ชุดด้วยกันนะครับแบบฝึกหัดที่1นะครับเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับแบบฝึกหัดที่1นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยลองตรวจสอบว่ารูปต่อไปนี้นะครับเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่นะครับมีอยู่หลายข้อเลยนะครับนี่นะประมาณ9ข้อนะครับจากนั้นข้อ10นะครับจะให้นักเรียนลองหาขนาดของมุมทุกมุมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรูปนะครับและข้อ11นะครับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนสามารถทำข้อ11ได้เลยนะครับและต่อไปนะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2นะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีอยู่2ข้อ2ข้อใหญ่ด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับครูมีรูปสี่เหลี่ยม2รูปเนี่ยคล้ายกันมาให้นะครับให้หาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันหาค่า x y z หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปและหาอัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับซึ่งใช้หลักการเดียวกับข้อตัวอย่างที่2ที่ครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและแบบฝึกหัดที่2นะครับจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทุกรูปเนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเนี่ยครูมีรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนลองดูว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ครูให้มาเนี่ยมีอยู่กี่รูปนะครับให้นักเรียนหาขนาดของมุมแต่ละมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู A B C D และถ้าเกิดว่าด้าน A B เนี่ยยาว x หน่วยนะครับหรือส่วนของเส้นตรง AB ยาว x หน่วยนะครับแล้วส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยจะยาวกี่หน่วยนะครับครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองทำแบบฝึกหัดทั้ง2แบบฝึกหัดนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ทำไม่ทันนะครับสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้คำแนะนำในครั้งถัดไปครับ

0: ครับหลังจากที่นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนลองร่วมกันสรุปความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับมาสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับครูได้สอนเกี่ยวกับการเขียนนะครับการเขียนสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเราจะต้องเขียนจุดยอดที่สมในกันให้อยู่ในลำดับเดียวกันนะครับโดยจะต้องให้ความสำคัญกับลำดับของตัวอักษรที่กำกับอยู่นะครับซึ่งลำดับของตัวอักษรที่กำกับอยู่นะครับจะต้องแสดงการจับคู่ระหว่างมุมและด้านของคู่ที่สมในกันนะครับโอเคนะต่อไปนะครับถ้ารูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันจะต้องมีกี่เงื่อนไขนะครับมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมนะครับจะต้องเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับและอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเป็นต้นไปนะครับจะต้องมี2เงื่อนไขนะครับและข้อที่3นะครับสำหรับการพิจารณารูปหลายเหลี่ยม2รูปใดๆนะครับว่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่นะครับจะต้องพิจารณาให้ครบกี่เงื่อนไขนะ2เงื่อนไขนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมอันนี้เน้นย้ำจริงๆว่าต้องพิจารณาให้ครบ2เงื่อนไขนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต้องพิจารณา2เงื่อนไขนี้นะครับสำหรับการที่เราจะนำไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยนะครับเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับมาช่วยในการหาขนาดของมุมหรือหาความยาวของด้านของรูปหลายเหลี่ยมที่ขาดหายไปได้นะครับโดยอาศัยเรื่องความคล้ายนะครับต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันบ้างแล้วนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน1นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับก็เป็น1ในรูปหลายเหลี่ยมเหมือนกันซึ่งรูปสามเหลี่ยมมีด้านกี่ด้านนะมีด้านอยู่3ด้านมีมุมอยู่กี่มุมมีมุมอยู่3มุมนะครับเราจะพิจารณากันว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาครบทั้ง2เงื่อนไขหรือไม่นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมนะครับครูอยากให้นักเรียนนำไม้โปรแทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดมาด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่4เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2แบบฝึกหัดที่5สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน3และบัตรภาพรูปสามเหลี่ยมแบบต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับก่อนที่เราจะจบในคาบนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อนนะครับว่าจะต้องมีทั้งหมด2เงื่อนไขก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันคู่เป็นคู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

0: สอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะในชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่3เรื่องความฉลาดทางดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะแต่อาจจะเก็บเนื้อหาสาระได้ไม่ครบนะในชั่วโมงนี้อาจจะต้องมีมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะประกอบด้วย2เรื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องที่1ก็คือรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควรรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกเลยข้อที่1นะคะอธิบายลักษณะและผลกระทบของข่าวลวงนะคะข้อที่2วิเคราะห์ข่าวลวงและระบุแนวปฏิบัติเมื่อพบข่าวลวงนะคะข้อที่3วิเคราะห์สถานการณ์และนำเสนอแนวทางใช้เทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะคะข้อที่4ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและผลกระทบของข่าวลวงนะคะซึ่งในวันนี้นะอย่างที่ครูบอกเลยว่ากิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้นะเดี๋ยวครูจะแบ่งสัดส่วนให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านด้วยนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะฟังให้ดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองที่บ้านด้วยนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะปัจจุบันนี้ข่าวปลอมข่าวลวงมิจฉาชีพเยอะไหมเยอะมากนะคะมันเข้าอะไรคะเข้าถึงพวกเราเนี่ยง่ายดายมากๆนะคะเพราะว่าเราใช้สื่อโซเชียลเป็นประจำเนาะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะนักเรียนเคยได้รับข้อความที่ส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Facebook ทางข้อความบ้างหรือไม่คะหรือช่องทางอื่นๆมีบ้างไหมมีไหมคะ
3: มี
2: กลุ่มที่4มีบ้างไหมเคยได้รับบ้างไหมคะเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างช่วยกันเลยเดี๋ยวครูสรุปให้ค่ะจดหมายลูกโซ่เป็นลักษณะแบบไหนเป็นข้อความส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอะไรอีกคะครูเชื่อว่าในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนักเรียนต้องเคยได้รับข้อความไม่ว่าจะเป็นอินบล็อกทางไหนก็ตามใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบไหนบ้าง

ากลุ่มที่3บอกว่าได้เป็นลักษณะรางวัลแล้วให้ทำอะไรคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใช่ไหม yeah. ใช่ป่ะอะไรอีกข่าวเฟกนิวส่งต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมอะไรอีกคะกลุ่ม5กลุ่ม5เป็นลิงก์ให้กดใช่ไหมคะเช่นอาจจะเป็นลักษณะแบบคุณได้รับรางวัลแล้วก็ทำไมคะให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นหรือบางทีอะไรคะชวนทำงานออนไลน์มีไหมมีไหมคะมีนะหรือแม้กระทั่งอะไรคะตอนนี้นักเรียนมันไปทุกช่องทางเลยนะคะที่เป็นลักษณะข่าวลวงข่าวปลอมหรือมิจฉาชีพนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะนักเรียนเคยได้ลักษณะแบบนี้บ้างไหมอันนี้เป็นของครูเองนะคะเช่นอะไรคะเขาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีลงทะเบียนรับ100ถอนได้ทันทีคลิกเห็นไหมอันนี้ครูปิดลิงก์บางส่วนไว้เราได้บ้างไหมลักษณะแบบนี้อันนี้ส่งมาทาง SMS นะคะ SMS นะต่อมาทำไมคะอีกข้อความหนึ่งนะดูนะคุณมีโบนัสค้างอยู่ในระบบนี่คุยไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ดีก็แจ้งมาว่ามีโบนัสค้างอยู่ในระบบนะกดเช็คได้ที่เห็นไหมคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยทำไมคะมันอาจจะนำเข้าไปสู่อะไรลูกกระบวนการของมิจฉาชีพใช่ไหมบางทีเขาก็จะมีวิธีของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งนี่ครูเคยได้รับนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะทำไมคะปู่ย่าตายายเราได้ไหมเนี่ยแบบนี้ผู้ปกครองที่บ้านเคยได้ไหมบางทีแบบเป็นลิงก์ข่าวมาเลยใช่ไหมคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะเช่นอะไรคะเราอาจจะได้ข้อความส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นอะไรคะเคี้ยวเม็ดมะละกอสุกแล้วกืนโดยไม่ต้องอะไรกินน้ำตามวันละ3เม็ดรักษามะเร็งระยะสุดท้ายเห็นผลภายใน1เดือนวงการแพทย์ต้องสั่นสะเทือนใช่ไหมคะพอนักเรียนเห็นแล้วเป็นยังไงนักเรียนบางทีเนี่ยส่งไปจังหวะบังเอิญไปโดนแบบคนที่เขากำลังป่วยอยู่ใช่ไหมคะบางทีคนเขากำลังป่วยอยู่นักเรียนเขาก็จะหาวิธีทุกวิถีทางใช่ไหมนักเรียนนะที่จะทำไมคะรักษาตนเองใช่ไหมบางทีเขาก็อาจจะทำไมวิจารณญาณนะขณะนั้นยังไม่ดีพอเขาอาจจะทำตามก็ได้ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ทำไมคะดีไปแต่ถ้าเกิดอันตรายไปทำไมคะเสียหายไหมเสียหายไหมลูกเสียหายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการรู้เท่าทันสื่อนะคะตามจริงเนี่ยการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยนักเรียนมีหลากหลายวิธีบ้างมากมากเลยนะคะในปัจจุบันเพราะว่าทำไมคะมิจฉาชีพข่าวลวงมาหลายลักษณะมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เนี่ยครูจะยกตัวอย่างบางเคสบางกรณีให้นักเรียนฟังนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เรามาดูความหมายกันก่อนนะการรู้เท่าทันสื่อนะคะนั่นก็คือความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จนะคะและมีผลกระทบต่อผู้รับสื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือทางการตลาดหรือการหาผลประโยชน์นะคะนักเรียนคะเราเรียนเรื่องเหตุผลวิบัติไปแล้วใช่ไหมเราสามารถนำความรู้ที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมาปรับประยุกต์ได้บางทีนักเรียนอ่านข้อความแล้วเนี่ยนักเรียนดูความเป็นเหตุเป็นผลมันไม่มีนักเรียนก็สามารถทำไมเอามาช่วยในการตัดสินใจได้นะคะทีนี้เรามาดูข่าวปลอมนะคะหรือเฟกนิวตามจริงมีชื่อเรียกหลายชื่อนะอาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้เป็นเฟกนิวก็ได้ข่าวปลอมก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อกวนนะคะกึ่งลวงนะบางทีจริงไม่จริงเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะคะถ้าสมมติว่าคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นะเรียนเขาเชื่อไหมเขาเชื่อนะคะว่าเคี้ยวเมล็ดอะไรคะเมล็ดมะละกอใช่ไหมเออเนาะตามจริงพืชผักสมุนไพรก็มีประโยชน์อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่บางทีเขาอาจจะขาดความรู้ในบางเรื่องไปนะเห็นไหมจะเป็นลักษณะกึ่งลวงนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จมีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่แตกต่างกันนะเช่นอะไรบ้างล่ะแตกต่างกันไปประสงค์ต่อทรัพย์สินได้ไหม
เดี๋ยวนี้ข่าวออกมาเยอะแยะเลยประสงค์ต่อทรัพย์สินการโฆษณาชวนเชื่อมีไหมมีนะคะบางทีก็ทำไมคะทำเป็นลักษณะแบบข่าวแบบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมสุดท้ายโยงเข้าไปทำไมคะขายอาหารเสริมแบบนี้มีไหมมีบางทีก็แต่งเติมจนทำไมคะดูโอเวอร์ไปนะคะต่อมาเช่นอะไรบ้างล่ะเหมือนที่ครูบอกเลยเพื่อขายสินค้านะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดความสับสนให้แก่ผู้รับข้อมูลข่าวปลอมหรือข่าวลวงอาจแพร่ผ่านอีเมลหรือทางเครือข่ายสังคมนะคะปัจจุบันนี้เครือข่ายสังคมแอปพลิเคชันต่างๆทำไมถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะมั้ยเยอะแล้วเราก็ทำไมคะเราก็สมัครมันทุกแอปเลยใช่มั้ยเราก็สมัครมีทุกแอปเลยเพราะว่าทำไมกลัวตกเทรนใช่มั้ยมิจฉาชีพก็ทำไมเร่งพัฒนาตนเองใช่มั้ยคะไปทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข่าวปลอมเช่นฟังให้ดีนะบางทีเราเปิดอะไรคะโซเชียลขึ้นมาหรือสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมานักเรียนจะอาจจะเจอข่าวปลอมลักษณะแบบนี้นะคะสร้างเรื่องราวให้เป็นจุดสนใจของสังคมมีไหมเนี่ยเคยเจอไหมสร้างเรื่องราวให้เป็นจุดสนใจของสังคมนะคะต่อมาสร้างความหวาดกลัวช่วงนี้พายุเข้ามีไหมคะข่าวเกี่ยวกับพายุมีนะบางทีอ่านก็ดูตลกตลกใช่ไหมหรือบางทีเอามาบิดเบือนให้มันทำไมให้มันมีความตื่นตระหนกนะข่าวอะไรคะสึนามิแผ่นดินไหวข่าวสงครามแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เป็นข่าวการกระทบกระทั่งกันระหว่างชายแดนอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะคะกระตุ้นความโลภเป็นไงพวกเราเป็นยังไงคะเราอยากได้อะไรบางทีเราอยากได้รางวัลอยากได้อยากมีรายได้ใช่ไหมคะบางทีก็เจอข่าวที่เป็นลักษณะอะไรกระตุ้นความโลภนะบางทีอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆให้รับรางวัลกิฟต์เซตอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็ทำไมคะอาจจะพลาดได้ก็ต้องระวังให้ดีนะต่อมาสร้างความเกลียดชังอันนี้เคยเจอไหมยิ่งช่วงนี้ทำไมคะปัญหาชายแดนเยอะไหมคะเยอะเราก็จะเจอข่าวที่ทำไมเขาเรียกว่าทำเฟกนิวขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดชังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านแล้วอย่าเพิ่งอินเกินเราต้องหาที่มาก่อนนะคะหาสาเหตุที่มาแล้วก็ความเป็นไปได้แล้วก็ดูด้วยว่าที่มาของข่าวมาจากไหนนะคะส่งต่อกันมาผ่านเครือข่ายทางสังคมเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เป็นอะไรคะส่งทางไลน์เคยอยู่ในกลุ่มไลน์ไหมกลุ่มไลน์ที่แบบเป็นอาจจะเป็นกลุ่มไลน์ครอบครัวแบบนี้มีไหมคะเนาะบางทีก็จะส่งข่าวหลายๆแบบว่าส่งต่อๆกันมาเรื่อยๆตอนเช้าๆแบบนี้นะคะไม่ใช่สวัสดีวันจันทร์นะสวัสดีวันจันทร์ก็อีกอย่างนึงใช่ไหมแต่ถ้าญาติผู้ใหญ่เราส่งสวัสดีวันจันทร์มาจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยครูว่าดีนะนะคะเนาะครูว่าดีนะบางทีมันเป็นการเช็คว่าเขาก็ยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะเนาะยังติดต่อกันได้อยู่แต่ถ้าวันไหนไม่ส่งมาเลยเริ่มแปลกๆแล้วไหมเริ่มแปลกๆแล้วไม่สบายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าลำคาญนะถ้าทำไมมีญาติผู้ใหญ่ที่เขาส่งแบบสติ๊กเกอร์มาให้ส่งแบบเป็นรูปภาพสวัสดีวันนู้นวันนี้มาให้อย่าไปลำคาญเขานะนักเรียนนะนะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะต่อมามีอะไรอีกคะไม่ระบุแหล่งที่มาเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเคี้ยวเม็ดมะละกอระบุที่มาไหมไม่ระบุแต่แม้ว่าระบุเราก็ต้องเช็คเข้าใจไหมคะเพราะว่าทำไมคะบางทีถูกส่งต่อกันมาข้อมูลถูกดัดแปลงแต่งเสริมเติมแต่งไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมคะต่อให้มีที่มาก็ต้องเช็คให้ดีนะคะไว้ใจไม่ได้นะเรียนนะต่อมาคืออะไรคะขยายความต่อจากอคติของคนทั่วไปที่มีอยู่ก่อนแล้วเพื่อหวังให้ตนเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์หรือทำไมคะให้เพื่อโจมตีคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะการทำธุรกิจใช่ไหมคะหรือจะเห็นข่าวที่เป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนขยายความต่อโจมตีคู่แข่งเนี่ยนะส่วนเนี่ยจะอยู่ในแวดวงการเมืองจริงไหมคะช่วงทำไมคะช่วงหาเสียงเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับประเทศหรือการเมืองท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมพิจารณาให้ดี
นะเวลาที่ทำไมคะ

จอข่าวลักษณะนี้อ่านได้แต่ทำไมคะนักเรียนก็ต้องทำไมใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยนะคะทีนี้เรามาดูข้อแนะนำนะให้นักเรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวนะคะตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่นะคะต่อมา3บ่อยครั้งที่ข่าวปลอมมักใส่ภาพจากนักข่าวเก่าอันนี้ครูเคยเจอนะในกรณีมีอยู่กรณีหนึ่งตอนนั้นเนี่ยจังหวัดประจวบนะคะนักเรียนมีกรณีทำไมคะเรื่องของการใช้สัตว์ในการขึ้นมะพร้าวนั่นก็คือลิงใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะก็จะมีนักข่าวบางสำนักเนี่ยหรือเพจต่างๆนักเรียนเอาข่าวเอารูปจากอะไรคะต่างประเทศนะที่เป็นลักษณะอะไรคะลิงถูกรถชนถูกทรมานให้อยู่ในสภาพที่ทำไมดูน่าสงสารแล้วก็มาประกอบข่าวนะคะทำให้เสียหายไหมเสียหายนะคะเกษตรกรเป็นไงเสียหายไหมคะถูกโจมตีว่าทำไมคะทำเกษตรทำไร่ทำสวนโดยการทรมานสัตว์ใช่ไหมเนาะแล้วก็อะไรอีกเศรษฐกิจเป็นไงเสียไหมเสียผู้คนก็บริโภคมะพร้าวน้อยลงแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเวลาที่นักเรียนเห็นข่าวแบบนี้นะต้องพิจารณาให้ดีๆเลยนะคะว่าเป็นรูปเก่าหรือรูปใหม่รูปนั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะข้อที่4ตรวจสอบโดยการนำชื่อข่าวหรือเนื้อความในข่าวมาค้นในอะไรคะตามเว็บไซต์หรือว่า Google นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็มีเว็บไซต์ที่เอาไว้ตรวจสอบแล้วนะคะจะเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะซึ่งเดี๋ยวครูจะขึ้นชื่อแล้วก็หน้าเพจไว้ให้นะคะนักเรียนจะได้ไปสืบค้นกันต่อมาข้อที่5ผู้ใช้อาจพิจารณาขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเช่นอะไรคะบางทีนักเรียนได้ข่าวที่ส่งต่อกันมานะคะหรือทำไมคะนักเรียนไปเจอข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเองหรือโรงเรียนแบบนี้นักเรียนอาจจะเอามาปรึกษาครูก่อนนะหรือว่าทำไมคะถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะว่ามีความเป็นจริงนะมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พยายามตรวจสอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคะข่าวเนี่ยถูกแพร่ไปไวไหมไปไวมากโดยการแชร์ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยลงแค่ทำไมลงข่าวแค่5นาทีเนี่ยคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเรามาดูตัวอย่างที่1 นะอันนี้ฮอตฮิตมากนะคะในกลุ่มอะไรคะผู้สูงวัยใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมคะบางทีผู้สูงวัยหรืออะไรคนที่เป็นลักษณะรักสุขภาพนะเราจะเจอบ่อยๆเลยว่าทำไมคะเราจะเจอข่าวว่าทำไมคะสูตรน้ำผักผลไม้ต้านมะเร็งนี่วงการแพทย์สั่นสะเทือนอีกแล้วใช่ไหมเนาะนะคะเห็นไหมคะว่ากระทรวงดิจิทัลเขาทำไมคะตีมาเลยว่าเป็นอะไรข่าวอะไรข่าวปลอมนะบทสรุปของเรื่องนี้บทสรุปของเรื่องนี้นะคะไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยว่าทำไมคะไม่จริงแชร์ต่อนะหน่วยงานที่ตรวจสอบคืออะไรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะเขาก็จะบอกเลยว่าขอความร่วมมือทำไมคะไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากกระทรวงดิจิทัลนะคะอ้างอิงโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ข่าวแรกนะต่อมาเคยเห็นไหมข่าวนี้เคยเห็นไหมคะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรคะไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเยอะไหมเยอะบางทีบอกว่าอะไรคะห้ามกินไข่ที่มาจากประเทศนั้นประเทศนี้เนื่องจากอะไรคะเป็นไข่ปลอมแบบนี้ก็มีใช่ไหมแต่อันนี้เป็นลักษณะแบบอะไรคะข่าวปลอมห้ามกินไข่6แบบนี้เสี่ยงถึงตุยคืออะไรเสียชีวิตแต่เขาใช้คำให้มันทำไมคะให้เข้าถึงใช่ไหมให้เข้าถึงแบบว่าหลายวัยหน่อยนะคะเขาบอกว่าอะไรไข่ดิบที่มีจุดเลือดหรือเส้นฝอยเราเคยไหมเวลาเราเจียวไข่เราตอกไข่มาแล้วมันจะเจออะไรคะคล้ายๆเส้นเลือดฝอยใช่ไหมนะอยู่ในชามหรือว่าทำไมคะเป็นจุดดำๆใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นลักษณะสีอะไรสีแดงแบบแดงเลือดหมูอะ

ใช่ไหมคะหรือบางทีก็เป็นเส้นแบบเป็นเส้นเลือดฝอยแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมคะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียมากกว่าปกติเออเราลองนึกสิเราเรียนเรื่องเหตุผลวิบัติมาแล้วเป็นไปได้ไหมว่าแบคทีเรียจะเข้าไปในไข่เป็นไปได้ไหม

แล้วทำไมเปลือกไข่เละไปสัมผัสกับอะไรคะไข่แดงและไข่ขาวอาจจะปนเปื้อนได้ไหมได้แต่เราก็ทำไมมีวิธีการล้างทำความสะอาดก่อนถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรคะจุดเลือดในไข่เกิดจากเส้นเลือดฝอยในรังไข่หรือท่อนำไข่ของแม่ไก่แตกนะคะขณะที่กำลังฟอร์มตัวขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติใช่ไหมเนาะเราจะเห็นโดยปกติทั่วไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นอันตรายและสร้างความเสี่ยงใดๆจากการรับประทานนะคะหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คืออะไรคะกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเนี่ยเวลานักเรียนดูข่าวนักเรียนก็ต้องทำไมไปสืบหาข้อมูลมาด้วยว่ามาจากไหนนะคะต่อมาอะไรอีกคะน้ำหอมทุกชนิดมีสารเคมีนะคะก่อโรคมะเร็งแต่ความจริงคืออะไรน้ำหอมเนี่ยเป็นสารเคมีไหมเป็นไหมเอาพิจารณาทีละอย่างเป็นไหมคะเป็นแต่ทำไมคะเรามาดูให้ดีนะบทสรุปของเรื่องนี้คือในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ระบุว่าทำไมการใช้น้ำหอมตามปกติย้ำนะตามปกตินะนักเรียนไม่ได้ถ้าใช้น้ำหอมตามปกติคืออะไรคะพ่นตามร่างกายถูกต้องไหมคะพ่นตามร่างกายนักเรียนไม่ได้เอามาบริโภคถูกต้องไหมเนาะทำให้เกิดภาวะอะไรยังไม่มีหลักฐานนะที่ทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในคนสุขภาพดีอันนี้ย้ำนะคะคนสุขภาพดีนะแต่อาจเกิดการอะไรคะแพ้ระคายเคืองผิวหนังนะคะได้อะไรครูเองก็เคยนะเช่นน้ำหอมที่มีอะไรคะแอลกอฮอล์เยอะๆแบบนี้เขาเจือจางแอลกอฮอล์นะคะแบบน้ำหอมที่ทำไมบางทีไม่มีอย.เราเคยเห็นไหมขายตามแบบตลาดทั่วไปนะคะไม่ได้มีใบอนุญาตนักเรียนนะคะบางทีเขาผสมอะไรคะแอลกอฮอล์เยอะเกินไปแล้วทำให้เราเนี่ยบางทีร่างกายตอนนั้นภูมิเราไม่แข็งแรงถูกต้องไหมบางทีเราฉีดมาอาจจะทำให้ทำไมคะเป็นผื่นแพ้ระคายเคืองได้นะคะประมาณ 1-4% ของประชากรนะคะขึ้นอยู่กับอะไรพันธุกรรมความถี่ในการใช้และความเข้มข้นของน้ำหอมนะคะจึงควรเลือกน้ำหอมที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องสำอางได้จดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อน้ำหอมนักเรียนจะต้องทำไมดูไหมว่ามีอย.ไหมดูที่ฉลากสินค้าให้ดีนะคะถ้าไม่มีฉลากสินค้านักเรียนอาจจะทำไมแพ้ระคายเคืองได้นะคะแต่ทำไมไม่ถึงขั้นทำไมก่อโรคมะเร็งนะไม่ถึงขั้นก่อโรคมะเร็งนะคะทำไมเขาต้องชูโรคมะเร็งขึ้นมาล่ะนักเรียนเป็นโรคที่ทำไมอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยถูกต้องไหมที่คนเป็นเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำไมคะอาการทรุดเร็วแล้วก็มีความน่ากลัวนะคะนักเรียนไม่เชื่อนักเรียนลองไปสิบางทีเราแค่ไม่สบายในช่วงนั้นนะแล้วเรียนไปเซิร์ช Google นะทำไมคะมันสามารถนำพาเราไปโรคมะเร็งได้ไหมได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีวิจารณญาณนะหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คืออะไรคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะทีนี้เรามาดูนะคะครูมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนดูนะนักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเซิร์ชในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยหลักๆเลยคือดูที่ Facebook นักเรียนถูกใจไว้เลยนะคะถูกใจเพจไว้เลยนะอันนี้เป็นของกระทรวงดิจิทัลนะคะเจอไหมคะนักเรียนพิมพ์เข้าไปเลยว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาจะมีข่าวสารต่างๆเนี่ยขึ้นฟีดมาให้นักเรียนดูอย่างน้อยทำไมคะเราไปกดถูกใจแล้วข่าวบางข่าวทำไมคะที่เป็นภัยต่างๆนักเรียนอาจจะทำไมได้ผ่านหูผ่านตาบ้างนะคะกดถูกใจหรือยัง

อย่าเพิ่งดูนะกดถูกใจก่อนนะนะคะเพราะบางทีเนี่ยมีข่าวที่ทำไมเอาไว้เตือนเรานะคะบางทีเราอาจจะเอาไปส่งให้ผู้ปกครองของเราก็ได้นะบางข่าวนะเรียบร้อยไหมคะนะแล้วแต่ช่องทางที่นักเรียนสะดวกเลยนะด้านล่างเขามีบอกอยู่นะคะนักเรียนจะเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือเข้าไปทางไลน์ก็ได้นะคะเรียบร้อยนะทีนี้เราจะเข้าสู่กิจกรรมที่4ก่อนเลยนะคะข่าวลวงเป็นเหตุสังเกตได้นะคะนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมทุกคนแล้วนะใบกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนฟังนะบริบทของต้นทางครูอยากให้นักเรียนทำทุกคนแต่ปรึกษากันได้แต่นักเรียนทำไมคะเวลานักเรียนบันทึกนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของใครของมันเนื่องจากอะไรครูอยากให้นักเรียนฝึกเยอะๆนะคะลองสังเกตดูว่าข้อความที่นักเรียนอ่านในใบกิจกรรมนะคะเป็นลักษณะแบบไหนทีนี้เรามาดูคำชี้แจงเขาบอกว่าศึกษาเนื้อข่าวต่อไปนี้แล้วพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องผลการพิจารณาพร้อมให้เหตุผลประกอบนะคะดูให้ดีนะเนื้อข่าวอันแรกเลยคืออะไรอันแรกเลยคืออะไรคะข้อแรกน้ำมันเบนซินมีสารระเหยดูดพิษจากแมลงกัดต่อยหายใน 3-5 นาทีไม่มีการเจ็บการบวมโอ้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยลองสืบค้นดูก่อนเข้าใจไหมคะลองสืบค้นดูก่อนแล้วก็ทำไมคะนักเรียนก็ต้องดูว่าทำไมประเด็นการพิจารณาเนี่ยเขามีอะไรบ้างเช่นวัตถุประสงค์แอบแฝงไหมนะคะสร้างความสนใจหรือเปล่าหรือสร้างความตื่นตระหนกนะคะหรือทำไมคะกระตุ้นความโลภนะคะเหตุผลนักเรียนก็อธิบายลงไปด้วยนะคะน้ำมันเบนซินเนี่ยถ้ามาถูกร่างกายเนี่ยอันตรายหรือไม่อันตรายนักเรียนต้องรู้ไหมต้องดูด้วยนะนะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมนี้ได้เลยทีนี้เรามาดูนะจะมีด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมนะพอทำกิจกรรมที่4เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่3เพิ่มเติมใบความรู้ที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะก็ในเนื้อหาในใบกิจกรรมเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะพอนักเรียนศึกษาแล้วให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่5รอเลยโอเคไหมคะนะวันนี้มี2ใบกิจกรรมนะคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะมีไหมวันนี้ไม่ยากเลยกิจกรรมของเราแต่ว่าทำไมคะนักเรียนอาจจะต้องพิจารณานะใช้หลักการเหตุผลเยอะๆหน่อยนะคะสืบค้นข้อมูลได้นะอย่างที่ครูบอกว่าทำไมเราไปที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมโอเคไหมคะเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างทำกิจกรรมไปถึงไหนแล้วคะถึงใบกิจกรรมที่5แล้วใช่ไหมเนาะแต่ว่ายังต้องทำไมคะเติมเต็มคำตอบอีกสักเล็กน้อยเนาะนะคะตอนนี้ครูสังเกตเห็นว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงข้อที่3และข้อที่4แล้วนะคะทีนี้ครูขอตัวแทนสัก1คนนะคะนำเสนอคำตอบในใบกิจกรรมที่สีครูฟังหน่อยได้ไหมย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปก่อนนะจำได้ไหมครูขอแค่ตอนแรกนะคะตอนแรกนะคะขอสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะขอเป็นข้อที่1

0: กับข้อที่2กับข้อที่5 1 2และ5อ่ะกลุ่มไหนคะรับผิดชอบกลุ่มที่2นะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะข้อที่1 นะคะเนื้อหาข่าวเนี่ยคือน้ำมันเบนซินมีสารระเหยดูดพิษจากแมลงกัดต่อยหายภายใน 3-5 นาทีไม่มีการเจ็บการบวมเป็นข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างความสนใจหรือว่าสร้างความตื่นตระหนกค่ะในส่วนของเหตุผลของหนูนะคะคือน้ำมันเบนซินเนี่ยมีความอันตรายมากค่ะแค่สัมผัสโดนผิวหนังหรือว่าร่างกายเนี่ยในบางครั้งอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะในข้อที่2นะคะจะเป็นข้อที่เขียนว่ากืนหมากฝรั่งทำให้ลงไปพันในลำไส้ค่ะเป็นข่าวปลอมที่สร้างให้สร้างความสนใจหรือว่าสร้างความตื่นตระหนกค่ะเหตุผลเนี่ยก็คือหมากฝรั่งเนี่ยเวลาเรากืนลงไปอะค่ะอาจจะสามารถผ่านระบบย่อยอาหารได้ปกติค่ะไม่ได้จะไป
0: ย่อยยากไหม
1: ย่อยยากค่ะแต่ว่า
0: ย่อยยากไม่ถึงขั้นทำไมคะ
1: พันในลำไส้
0: พันในลำไส้ใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะกรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้ทำงานเกาหลีญี่ปุ่นและการทำงานต่างประเทศได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากพร้อมโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์เป็นข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงค่ะแล้วก็กระตุ้นความโลภด้วยค่ะในส่วนของเหตุผลนะคะก็คือต้องการให้ผู้จองเนี่ยโอนเงินให้ก่อนค่ะซึ่งถือว่าเป็นการหลอกลวงค่ะ
0: นะคะบางทีอาจจะทำไมโอนเงินไปฟรีแล้วทำไมคะได้ไปทำงานไหมไม่ได้ไปนะคะบางทีอาจจะทำไมปิดช่องทางการติดต่อแล้วหนีไปเลยก็ได้นะคะเคยมีกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทำไมครูสังเกตเห็นว่าพอกิจกรรมข้อต่อไปที่ทำไมคะนักเรียนต้องเอาหัวข้อข่าวในตอนที่1ใช่ไหมเนาะเอาไปทำไมคะเอาไปเสิร์ชหานะคะข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนก็ใช้ข้อที่5นะคะปรากฏว่าเจอไหมเจอนะนะคะเพราะว่าทำไมเหมือนที่เพื่อนบอกเลยว่าทำไมคะเวลาที่นักเรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยการเงินก่อนเนี่ยถือว่าทำไมคะเข้าสู่กระบวนการของมิจฉาชีพแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนอาจจะทำไมสูญเสียทรัพย์สินนะบางทีทำไมอาจจะไม่ได้เป็นเงินเยอะนะคะอาจจะเป็นแค่หลักพันนะแต่พอโอนไปเสร็จแล้วนี่ทำไมคะปิดทุกช่องทางในการติดต่อเลยหายไปเลยถ้าสมมติว่าหลอกลวงคนวันนึงได้ประมาณสัก10คนก็เป็นเงินเยอะไหมเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับกิจกรรมที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่4นะต่อมากิจกรรมที่5ให้นักเรียนทำอะไรเลือกแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเลือกแอปพลิเคชันที่เป็นอะไรคะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะส่วนใหญ่ในห้องนี้เลือกแอปพลิเคชันอะไรคะแอปพลิเคชันเป่าตังในนั้นก็จะมีอะไรคะการอะไรนะคะเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับอะไรคะการจ่ายการซื้อถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นแอปที่ทำไมมีหลายๆฟังก์ชันบริการอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปเติมเต็มคำตอบนี้มาให้เรียบร้อยนะคะในใบกิจกรรมที่5นะคะไปเขียนเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นแล้วบางส่วนนะคะก็ถือว่าโอเคเลยหรือนักเรียนจะใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากแอปเป่าตังก็ได้นะคะแต่ว่าทำไมข้อสุดท้ายเลยคือสำคัญให้นักเรียนระบุแนวทางการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยมาด้วยนะคะอย่าลืมนะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานกิจกรรมที่6นะคะกิจกรรมที่6ของเรานะคะเรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ทำไมอาจจะทำผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยที่เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะทำใบกิจกรรมที่6นะนอกเหนือเวลาเรียนในชั่วโมงนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะโดยที่ให้นักเรียนทำไมคะศึกษาสถานการณ์นะคะต่อไปนี้แล้วบอกว่าสถานการณ์ใดผิดพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พร้อมให้เหตุผลประกอบนะศึกษาได้จากไหนครูให้นักเรียนนะคะนี่ศึกษาได้จากใบความรู้ที่4นะคะครูถ่ายเอกสารให้นักเรียนแล้วครบทุกคนวันนี้เย็บให้เป็นชุดเลยมีหลายใบกิจกรรมแล้วก็หลายใบความรู้นะคะก็ให้นักเรียนทำไมคะศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะประกอบ

0: อบการทำกิจกรรมที่6เรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้ถามว่าศึกษาจากสื่อออนไลน์อื่นได้ไหมได้เหมือนกันแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะปรับประยุกต์เอานะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งกิจกรรมและงานที่ครูมอบหมายนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมสิ่งที่นักเรียนได้เรียนวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะทีนี้ครูจะถามว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรนะแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยนะครูให้เวลา1นาทีนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มสัก3กลุ่มนี่เมื่อกี้นี้กลุ่มที่2ตอบไปแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวจะเป็นไม่กลุ่มที่1ก็กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นะคะแต่กลุ่ม2ก็ต้องทำไมคิดด้วยนะนะคะสรุปคำตอบมาเลยนะแล้วหาตัวแทนนำเสนอคำตอบเลยค่ะนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตใหญ่ยากไหมเรื่องวันนี้ไม่ยากเลยชิวๆใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรชีวิตเราเนาะชีวิตประจำวันของเราพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวขอกลุ่มที่1ก่อนโอเคไหมคะตัวแทนใครคะกลุ่มที่1เดี๋ยวต่อมาด้วยกลุ่มที่3และกลุ่มที่4แถมให้คือกลุ่มที่5
1: ก็จะได้พิจารณาข่าวครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จครับ
0: เอาไปประยุกต์ใช้ยังไงอธิบายเพิ่มเติมหน่อย
1: ก็ตรวจสอบข่าวทุกครั้งครับเวลาที่ดูครับ
0: เอาไปเตือนใครบ้าง
1: เอาไปเตือนคนรอบตัวครับเช่นครอบครัวหรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนๆครับ
0: นะคะต่อไปกลุ่มที่3
2: ทำให้เราระมัดระวังข่าวสื่อหรือลิงก์ SMS ต่างๆครับแต่ก็ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานทุกครั้งครับ
0: โอเคค่ะต่อไปกลุ่มที่4
3: นำไปตรวจสอบผู้ที่จะหลอกลงทุนครับเช่นบางทีในสื่อออนไลน์ต่างๆครับจะส่งข้อความมาในรูปแบบที่ว่าอาจจะให้เราลงทุนอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างหนึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ต่อที่หน่วยต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับ
0: โอเคต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
4: เอาไปช่วยผู้สูงวัยครับครับ
0: ที่ไหนที่ไหนผู้สูงวัยที่ไหนคะ
4: คนใกล้ตัวครับที่บ้านครับ
0: ใกล้ตัวยังไงคะช่วยยังไง
4: เช่นดูไม่ให้เขาหลงเชื่อง่ายครับ
0: ไม่ให้หลงเชื่อง่ายๆใช่ไหมบางทีทำไมคะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับมือถือหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมบางทีอาจจะทำไมเผลอกดใช่ไหมเปิดช่องทางให้กับอะไรคะมิจฉาชีพเนาะเพื่อนอาจจะพูดไม่เก่งแต่น่ารักมากพยายามจะตอบนะดีมากเลยนะคะโอเคนะก็ฝากไว้นะคะโดยเฉพาะอะไรถ้าสมมุติว่านักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนดูแลตัวเองได้แล้วก็ทำไมคะอยากให้นักเรียนเนี่ยดูแลคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวนะคะเพราะว่าทำไมคะปัจจุบันนี้นักเรียนมิจฉาชีพต่างๆหรือว่าข่าวลวงต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีผลประโยชน์แอบแฝงทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอะไรคะให้กับประเทศของเราค่อนข้างเยอะนะคะโอเคอย่าลืมนะงานที่ครูมอบหมายนะคะสรุปบทเรียนวันนี้นะคะการรู้เท่าทันสื่อก็คืออะไรคะการคิดอย่างมีเหตุผลและใช้สื่ออย่างชาญฉลาดนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อและสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายในวิชานี้แล้วนะคะดีใจไหมเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างปลายทางฟังให้ดีนะคะ เราจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะบัตรสถานการณ์ประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะก็รบกวนคุณครูไปทางเนี่ยช่วยเตรียมใบกิจกรรมบัตรสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะอย่าลืมอะไรวันนี้ครูสั่งอะไรไปมอบหมายงานนอกเวลาเรียนนะคะอย่าลืมไปทบทวนมานะคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ดีค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมา

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิษยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกันบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงาน

0: ประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วส่งพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ส่งพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพ โดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการประสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รัก3ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ธรรมังสรณังกัจฉามิ

ธังตระนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังตระนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆัง

Sura.

บัดนี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง

0: 10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

จากนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

ิบุรินติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปภัพปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเม

อะเดเรกวัตตสตังทีวตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พอดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภัฏฐิการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ทางนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศ ถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับตะกอนพระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสน์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาสน์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืน
1: สังนี้ย่อมาจากธรรมสังคณีวิมาจากวิพังธานี่มาจากธาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมาติกามาติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระพิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: สงฆ์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงค์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับประกรณ์ครับ

ภควปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปายันโตปนรโสยะถา

ติเรกวัฏสตังชีวตุติเรกวัฏสตังชีวตุติเรกวัฏสตัง

Permintaan Maharaja Saparam.

0: ใดก็พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิระเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปคือนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

ระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกพระเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะ

0: ซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังฆาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้

จังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธี

บำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทางด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรม
1: นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
0: สำหรับ

ทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

ะคะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์

0: เอาละค่ะทีนี้นะคะนักเรียนน่าจะหยิบลูกปัดนะคะครบทั้ง100ครั้งแล้วนะคะทีนี้ลำดับถัดไปนักเรียนจะต้องคำนวณนะคะอัตราส่วนของรูปแบบลูกปัดที่นักเรียนเนี่ยหยิบได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะของทุกกลุ่มเพื่อที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ยร่วมกันเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยแล้วกันค่ะเชิญเลยค่ะหนูลองบอกสิว่าในแต่ละครั้งที่หนูหยิบหนูต้องอะไรบ้างหนูได้สีอะไรบ้างใช่ไหมด้วยค่ะ
1: แดงได้24ค่ะ
0: 24นะคะ
1: แดงขาวได้53ขาวได้23ค่ะอัตราส่วนอย่างต่ำได้ 1.4 ต่อ 2.3 ค่ะ
0: 1.4 ต่อ 2.3 แล้วก็ต่ออะไรคะต่อ1ใช่ไหมคะมีต่อ1ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะนะคะอันนี้คือเมื่อเรานำจำนวนครั้งของสีลูกปัดที่หยิบได้แดงขาวนะคะมาทำหาอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะเป็น 1.4 ต่อ 2.3 แล้วก็ต่อ1นั่นเองนะคะเน้นย้ำนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบนะคะว่าจำนวนครั้งที่นักเรียนของเราหยิบนะคะรวมกันเนี่ยจะต้องได้100ครั้งพอดีนะคะห้ามเกินแล้วก็ห้ามขาดนะคะผลการทดลองจะได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกลุ่มที่2ของกลุ่มคือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ลำดับถัดไปเชิญกลุ่มที่3ค่ะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไร
2: ครับแดงนะครับได้20ครับ
0: ค่ะ
2: แดงขาวได้55ครับขาวได้25ครับแล้วก็อัตราส่วนยังต่ำ1ต่อ2.75 นะครับ
0: 1ต่อ 2.75 นะคะสักครู่นะคะ1ต่อ 2.75 แล้วก็ต่ออะไรคะ
2: ต่อ 1.25 ครับ
0: 1.25 ขอบคุณกลุ่มที่3ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ได้ข้อมูลเป็นอย่างไรไหนลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
3: กลุ่มผมนะครับแดงได้23ครับ
0: ค่ะ
3: แดงขาวได้51ครับขาวได้26ครับอัตราส่วนอย่างต่ำของผมคือ1ต่อ 2.2 ครับต่อ1ครับ
0: 1ต่อ 2.2 ต่อ1เลยใช่ไหมคะ
3: 1.1 ครับ
0: 1.1 โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะลำดับถัดไปนะคะกลุ่มสุดท้ายของเราแล้วค่ะคือกลุ่มที่5นะคะลองมาฟังกันค่ะ
4: แดง26ครับ
0: 26ค่ะ
4: แดงขาว49ครับ
0: ค่ะ
4: ขาว25ครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
4: 25ครับ
0: 25ค่ะ
4: อัตราส่วนอย่างต่ำ 1.04 ต่อ 1.96 ต่อ1ครับ
0: 1จุดขออภัยนะคะเดี๋ยว1.04 ต่อ
4: 1.96
0: ต่อ
4: 1ครับ
0: ต่อ1ครบทั้ง5กลุ่มแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกลุ่ม5แล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะจำนวนครั้งของสีลูกปัดที่หยิบได้จากกลุ่มนักเรียนห้องต้นทางทุกกลุ่มเลยนะคะตอนนี้รวบรวมมาอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะคะลำดับถัดไปเราต้องทำอะไรต่อเราจะต้องรวมเพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าสุดท้ายแล้ว

0: วนครั้งที่เราหยิบได้แดงแดงแดงขาวแล้วก็ขาวขาวเนี่ยได้อัตราส่วนเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะกลุ่มอื่นๆนะคะน่าจะได้เห็นข้อมูลนะคะจากทุกกลุ่มแล้วนะคะตอนนี้สามารถลองคำนวณไปพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะที่เราจะหยิบได้แดงแดงแดงขาวหรือขาวขาวเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่ากันไหมทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้คำตอบหรือยังคะพอได้คำตอบไหมคะเมื่อเราลองนำมาข้อมูลมาเรียงกันจากทุกกลุ่มนะคะเราจะได้เห็นความแม่นยำของตัวอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นเนาะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะได้มาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันเนาะเพื่อนำไปสู่บทสรุปของเนื้อหาในวันนี้นะคะเอาล่ะจากที่เราได้ทำกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนคิดว่าลูกปัดแต่ละเม็ดเนี่ยแทนอะไรในกิจกรรมนี้เราใช้ลูกปัดใช่ไหมลูกปัดแต่ละเม็ดเนี่ยแทนอะไรคะนักเรียนมันแทนอะไรแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีเม็ดสีแดงกับเม็ดสีขาวใช่ไหมคะมันแทนอะไรคะนักเรียนอุ้ยได้ยินเสียงคำตอบเหมือนจะถูกต้องเลยขอตัวแทนตอบหนึ่งคนจากห้องต้นทางอยากได้ยินเสียงใครดีคะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สามเชิญเลยค่ะลูกปัดแต่ละเม็ดในกิจกรรมแทนอะไรเชิญเลยค่ะ
1: แทนแอลลินค่ะ
0: แทนแอลลิวเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะถูกต้องอ้าวปรบมือเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ตัวเองมีนะกับแบบจำลองที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้ได้แล้วโอ้โหนะคะถูกต้องเลยนะคะมันก็คือแอลลิวนะคะในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปแล้วการหยิบลูกปัดของเราแต่ละครั้งล่ะเปรียบได้กับอะไรการหยิบลูกปัดแต่ละครั้งเปรียบได้กับอะไรคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบว่าลูกปัดแต่ละเม็ดเปรียบเสมือนแอลลิวในเซลล์สืบพันธุ์แล้วการหยิบลูกปัดแต่ละครั้งล่ะเปรียบได้กับอะไรตอบได้ไหมคะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะการหยิบลูกปัดมันจะทำให้เรามีลูกปัดสองเม็ดที่มันมาทำไมคะมันคู่มันมาเข้าคู่กันแล้วมันเปรียบได้กับอะไรกระบวนการในร่างกายของเราการอะไรคะเชื่อเลยค่ะเชื่อเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: การเข้าคู่กันของแอลลิวค่ะ
0: เปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลิวถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยการหยิบลูกปัดแต่ละครั้งนะคะก็เปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลิวในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองเอาละค่ะแล้วอัตราส่วนอย่างต่ำของลูกปัดที่หยิบได้ทั้ง3แบบของกลุ่มเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเมื่อหาค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างคะใครจะตอบครูดีคำตอบของเรามีอยู่แล้วตอบอะไรดีคะห้องต้นทางใครจะตอบครูดีคะเมื่อกี้มีกลุ่ม3ตอบและกลุ่ม2ตอบและกลุ่ม1กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5กลุ่มไหนจะตอบครูดีกลุ่มไหนดีคะเอากลุ่ม5ก็ได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราลองทำให้มันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ตอบครูได้เลยว่ามันเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเกิน 0.5 ปัดขึ้นต่ำกว่า 0.5 ปัดทิ้งเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมจากที่ดูของทั้งกลุ่มตัวเองและแต่ละกลุ่มนะครับก็จะพบว่าอัตราส่วนของอัตราส่วนอย่างต่ำเขาก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเอาละค่ะอัตราส่วนอย่างต่ำของลูกปัดที่หยิบได้ทั้ง3แบบนะคะแดงแดงแดงขาวแล้วก็ขาวขาวเนี่ยอัด

0: องเพราะอะไรคะนักเรียนสีแดงกับสีแดงหรือที่ใหญ่กับที่ใหญ่เราจะได้ถั่วต้นอะไรคะต้นสูงถูกต้องไหมคะแล้วสีแดงกับสีขาวล่ะคะหรือที่ใหญ่ที่เล็กเราก็ได้ต้นสูงเหมือนกันสีแดงกับสีแดง1ส่วนสีแดงกับสีขาว2ส่วนรวมเป็น3ส่วนใช่ไหมคะส่วนขาวกับขาวหรือทีเล็กกับทีเล็กเราจะได้ต้นเตี้ยก็แค่1ส่วนเองดังนั้นอัตราส่วนระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยจะเป็น3ต่อ1นั่นเองทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือใบความรู้ที่1เรื่องการคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพและใบงานที่1เรื่องจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมในวันนี้นะคะในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้ในวิธีอื่นๆในการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะแล้วครั้งหน้าจะเรียนอะไรนั้นมารอลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ครูกวางขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: งสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินศิริลักษณ์กับรายการไอ้สายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
2: มิมี่ค่ะ
1: น้องมิมี่ครับในน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่าทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
2: อันนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรามีห่วงอย่างนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้ครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบเนี้ยแทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
2: 50
1: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับอันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55 55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
2: ู่นี่ขอนี
1: ้โอเคอันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับ
3: ปิซซึ่ง10เหรียญ
1: 30กี่เหรียญ
3: 15
1: 15
3: ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
1: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 9 70 71เย้10โอ้โหลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
4: ้76 77 78
3: ดูอยู่
4: 79 80
1: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุด
4: แบบ
1: ทรงกลมไงล่ะครับ

0: น้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
1: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
0: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind ต้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตะกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์หลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัย

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางสาวชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาติดตามไปพร้อมกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์นั่นเองค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนั้นนะคะเราจะต้องใช้ความรู้ที่อยู่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทำกันมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ร่วมกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโอกาสการเข้าคู่ของแอลลิลซึ่งครูเนี่ยจะมีลูกปัดให้นักเรียนกลุ่มละ2แก้วผลมันแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนตอบเลยค่ะนักเรียนก็เพื่อให้ผลการทดลองเนี่ยมันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าเราทำในจำนวนที่มากๆนะคะมันก็จะเพิ่มความแม่นยำเหมือนกับการทดลองของเมนเดลไงคะนักเรียนที่เขาต้องทำเยอะๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะก็คือถ้าการหยิบลูกปัดจากกล่องพลาสติกพร้อมกันแล้วนำลูกปัดมาเข้าคู่กันเนี่ยเปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลิลในการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมในกิจกรรมนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะคำถามของเรานะคะนำกิจกรรมที่เราทำในครั้งที่แล้วคือการหยิบลูกปัดว่ามันเปรียบเสมือนการเข้าคู่ของแอลลิลในเซลล์สืบพันธุ์แล้วมาเชื่อมโยงกับว่าถ้าเป็นต้นถั่วล่ะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในครั้งนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะครูขออนุญาตให้นักเรียนดูสิ่งที่เราได้ทำในครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเราได้ลูกปัดสีแดงกับสีแดงนะคะสีแดงกับสีขาวแล้วก็สีขาวกับสีขาวอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1ต่อ2ต่อ1โดยลูกปัดเม็ดสีแดงอะค่ะเขาให้เป็นตัวทีใหญ่ส่วนเม็ดสีขาวเขาให้เป็นตัวทีเล็กดังนั้นพอเราหยิบลูกปัดได้เป็นสีแดงกับสีแดงมันจึงเป็นทีใหญ่ทีใหญ่พอเป็นแดงกับขาวก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะแล้วขาวกับขาวล่ะคะทีเล็กทีเล็กถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าคู่ของแอลลิลแล้วพูดถึงต้นถั่วความสูงของต้นถั่วละกันนะคะถ้าเกิดว่าแดงแดงทีใหญ่ทีใหญ่เราจะได้ถั่วต้นแบบไหนคะนักเรียนฟีโนตหรือลักษณะที่ปรากฏออกมาจะเป็นต้นถั่วต้นสูงถูกต้องค่ะแล้วทีใหญ่ทีเล็กหรือแดงขาวล่ะคะจะเป็นถั่วต้นก็ยังเป็นต้นสูงอยู่นะคะแล้วถ้าเป็นสีขาวกับสีขาวล่ะคะหรือทีเล็กทีเล็กก็จะเป็นต้นเตี้ยนะคะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยล่ะจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่คะอัตราส่วนของฟีโนไทป์ก็คือระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยจะเป็นเท่าไหร่คะอ้าวใน

0: กลุ่มที่2ลองตอบครูซีให้ครูได้ยินเสียงดังฟังชัดนะคะเป็นเท่าไหร่คะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: อัตราส่วน3ต่อ1ครับ
0: อัตราส่วนระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยจะเป็น
1: 3ต่อ1
0: 3ต่อ1อ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ค่ะนะคะอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงและถั่วลันเตาต้นเตี้ยนะคะก็จะเป็นอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองมีใครงงไหมคะว่าทำไมเป็น3ต่อ1วิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางที่อาจจะยังงงอยู่นะลองมาดูไปพร้อมกันก็คือสมมุติว่าเราจะต้องหาอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนเราก็เอาข้อมูลของจีโนไทป์ด้านบนมาคิดได้เลยถั่วลันเตาต้นสูงจะมีกี่แบบถ้าเป็นอันนี้เราตอบครูเองว่าทีใหญ่ทีใหญ่นะคะได้ต้นสูง1ส่วนและนะคะส่วนสีแดงขาวหรือทีใหญ่ทีเล็ก2ส่วน1บวก2เป็น3นะคะแสดงว่าเราจะได้ถั่วต้นสูง3ส่วนแล้วก็ต้นเตี้ยอีก1ส่วนนั่นเองเป็น3ต่อ1นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการหยิบลูกปัดใช่ไหมคะนักเรียนในการหาโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวนะคะเราลองเสนอวิธีอื่นๆในการคำนวณอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ให้ครูได้ไหมทำยังไงได้บ้างถ้าไม่ใช่การหยิบลูกปัดทำยังไงได้บ้างคะนักเรียนบางคนบอกว่ามีวิธีอื่นอีกค่ะครูเช่นเป็นวิธีการไหนคะนักเรียนบางคนบอกทอยเหรียญไหมคะครูหรือมีแบบอื่นอีกไหมสมมติว่าเราไม่มีเหรียญเลยเราต้องวิธีอื่นมีอีกไหมคะวันนี้นะคะครูกวางจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปเรียนรู้นะวิธีที่เราจะสามารถหาโอกาสนะคะการเข้าคู่ของแอลลิวง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะว่าจะต้องทำอย่างไรเราลองมาดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีคือใบความรู้ที่1ค่ะการคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพนะคะเอกสารนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะครูเนี่ยอยากให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่านัก

เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาใบความรู้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะโดยใช้การทดลองของเมนเดลค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าครูเนี่ยนะคะนำผลการทดลองของเมนเดลเนาะมาดูครูลองเลือกมา1อย่างก็คือสีของดอกถั่วลันเตานะคะครูพบว่าเมนเดลนำต้นถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันแท้มาผสมพันกับต้นถั่วดอกสีขาวพันแท้แบบนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เราเห็นภายนอกอันนี้เราเรียกว่าฟีโนไทป์ถูกต้องไหมทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครู

ทีนี้เราจะจับฉลากเลือกหัวข้อกันแล้วนะคะนักเรียนคะเลือกคนละ1หัวข้อนะคะได้หัวข้ออะไรนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อนั้นเมื่อจับแล้วนะคะนักเรียนเดินกลับไปที่กลุ่มแล้วก็รวมด้วยช่วยกันลุ้นในกลุ่มของตนเองได้เลยค่ะเชิญค่ะได้ครบกันทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปิดแล้วก็ลองดูสิคะว่าเราได้รับหัวข้ออะไรกัน

็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนลุ้นผลที่ออกมาหรือยังว่าเราได้หัวข้ออะไรทีนี้คุณครูจะขอทบทวนนิดนึงว่าแต่ละกลุ่มได้หัวข้ออะไรก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกลุ่มกันนะคะขออนุญาตกลุ่มแรกค่ะนักเรียนอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่นค่ะกลุ่มไหนเอ่ยยกมือค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่สองอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นใครได้คะค่ะต่อมากลุ่มที่สามค่ะอิทธิพลของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะอิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นต่อมาค่ะกลุ่มที่5ค่ะอิทธิพลของเครือข่ายสังคมที่มีต่อวัยรุ่นค่ะครบกันทุกกลุ่มทุกหัวข้อแล้วนะคะต่อมาค่ะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองได้รับจากใบความรู้หรือหนังสือเรียนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทำลงไปในใบงานค่ะในรูปแบบของแผนผังความคิดค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผังความคิดนะคะนักเรียนสามารถออกแบบนะคะตามรูปแบบที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะลงไปในไหนนั่นก็คือในใบงานที่1ค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่นตามหัวข้อที่ตนเองได้รับนะคะเมื่อนักเรียนได้ใบงานแล้วนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางค่ะแล้วเปลี่ยนเรียนรู้กับใบงานนี้ไปด้วยกันค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนกับการทำกิจกรรมใบงานในวันนี้ก็มีนักเรียนนะคะทุกๆกลุ่มนะคะทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะจะมีตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มแรกที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะกลุ่มพวกหนูนะคะได้หัวข้ออิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นค่ะวันนี้นะคะหนูจะมายกตัวอย่างความคาดหวังของชุมชนค่ะความคาดหวังของชุมชนเนี่ยจะคาดหวังในการรับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบต่อโรงเรียนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อตนเองค่ะ
2: ส่วนเป้าหมายการพัฒนาการวัยรุ่นนะครับ1คือบริหารจัดการตนเองได้2คือมีบุคลิกภาพที่ดีครับ3คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับขอบคุณครับ
0: ค่ะและเพื่อนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนะกลุ่มที่2ที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2หน่อยค่ะ
3: ค่ะจากกลุ่ม Too Much So Much Very Much นะคะก็คือกลุ่มที่พวกเราได้นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของเครือข่ายสังคมที่มีต่อวัยรุ่นค่ะเครือข่ายสังคมนะคะก็คือจะเป็นเครือข่ายเนี่ยก็คือเชื่อมโยงผู้คนค่ะเข้าไว้ด้วยกัน
4: วัยรุ่นวัยของเรานะคะเป็นวัยที่ยังอ่อนไหวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับสังคมค่ะสังคมก็จะมีอิทธิพลสังคมทางบวกแล้วก็อิทธิพลสังคมทางลบค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะในเรื่องของอิทธิพลของเครือข่ายสังคมที่มีต่อวัยรุ่นนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงสื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะมีความแพร่หลายแล้วก็ใกล้กับตัวนักเรียนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อพัฒนาการของนักเรียนอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะไปศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะว่าอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนะคะมันมีอะไรบ้างและมีอย่างไรมีกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยอย่างที่เราได้ศึกษาค้นคว้ากันไปว่าอิทธิพลของชุมชนโรงเรียนเพื่อนครอบครัวนะคะเครือข่ายต่างๆมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหรือไม่อย่างไรมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะ

0: มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็อิทธิพลของสังคมนะคะก็คือเหมือนที่เราพรีเซนต์ไปเมื่อกี้เลยนะคะว่ามีผลก็คือตอบคำถามกันนะคะว่าผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหรือไม่อยากจะบอกนะคะว่ามีผลเพราะว่าเหมือนที่หนูพรีเซนต์ไปเมื่อกี้เลยว่าวัยรุ่นเนี่ยยังเป็นวัยที่อ่อนไหวง่ายนะคะก็มันเราจะดีหรือไม่ดีก็ต้องอยู่ที่สังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเลือกสังคมที่ดีกับตัวเองนะคะไม่แล้วก็ไม่ต้องไม่เป็นภาระสังคมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะสิ่งที่ตนเองได้นำเสนอไปนะคะจากการทำงานว่าสังคมมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อตัววัยรุ่นมากเลยนะคะเพื่อนก็ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าอยากจะให้เรานะคะเลือกสังคมที่เหมาะสมกับเรานะคะให้เหมาะสมกับวัยนะคะให้เหมาะสมกับการเรียนรู้นะคะเพราะว่าสังคมคือสิ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อตัววัยรุ่นมากเลยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูภาพนี้ค่ะแล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดอีกสักหนึ่งครั้งกับคำถามชวนคิดที่ว่าจากภาพนักเรียนคิดว่าอะไรคืออิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนักเรียนลองสังเกตจากภาพภาพนี้ให้ดีแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจากภาพนี้ค่ะลองพิจารณาภาพนี้ให้ดีมันใกล้กับตัวนักเรียนหรือเปล่าสังคมปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เพื่อนบอกมาแล้วว่า AI หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนไหม
2: ม
0: ีอย่างไรมีใครอยากจะตอบคำถามไหมคะตามความคิดเห็นของนักเรียนเลย

0: นำเสนอราคาเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็มีผลกระทบนะคะอย่างเช่นที่มีการนำ AI มาทำงานแทนมนุษย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะนะคะจากภาพนี้ค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะได้และเป็นเลยรู้ว่านั่นคือในเรื่องของการใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะนักเรียนมันมีทางด้านบวกและด้านลบเวลาที่เราจะใช้ค่ะนักเรียนครูอยากจะแนะนำว่าให้เราศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าข้อมูลให้ดีแล้วเลือกที่จะใช้อย่างมีเหตุมีผลและใช้อย่างมีวิจารณญาณค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะฝากนะคะนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนักเรียนว่าจะมีสิ่งที่เราจะต้องนำมาในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ะนั่นก็คือในชั่วโมงนี้เราจะมีกรณีศึกษาค่ะเรื่องนับดาวค่ะและมีใบความรู้เรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและมีการทำกิจกรรมค่ะเป็นใบงานและกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์ประสูติอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse H-O-R-S-E horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable S T A B L E stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ชื่ออะไรคะ
2: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
1: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
2: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
1: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
2: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
1: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead L E A D lead จูง
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
1: ได้ค่ะ
2: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
1: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass G R A S S grass หญ้า กินไหมกิน
2: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
1: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงบัดดี้นี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้นี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ นี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h shower shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบราวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี
3: ้ R-U-S-H Brush แปรง Fur F-U-R Fur ขนสัตว์ Shower S-H-O-W-E-R Shower อาบน้ำ
1: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะนักเรียนคะเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเราจะเริ่มคำถามกันเลยนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม
3: ใช
2: ่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างต้องไปตอบได้เลยลูก
4: ก็คือในน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรครับก็จะมีเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ช่วยควบคุมสมดุลต่างๆในร่างกายครับ
2: ควบคุมความสมดุลต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มนี้จะได้รับน้ำผลไม้แล้วนะคะเพราะตัวแทนเรามีคนเก่งมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะมีอีกเครื่องดื่มเชิญค่ะสามารถตอบได้หลายข้อนะลูกนะ
5: ค่ะสมุนไพรบางตัวอาจจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะ
2: เก่งมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายหรือดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะเพราะว่าในเครื่องดื่มสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของอะไรคะวัตถุดิบเช่น
5: กากใย
2: ช่วยกลุ่มนี้ช่วยน้ำผลไม้จะมาแล้ว
5: กากใยค่ะ
2: กากใยในผักและผลไม้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็ประโยชน์นะคะมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้จำแนกประเภทของเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้นะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในท้องถิ่นมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนำมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

0: นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูสอนมาส่วนใหญ่คุณครูจะเน้นเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็อยากให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะต่อไปคำถามชวนคิดดูภาพประกอบนะคะเครื่องดื่มที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างมีอะไรคะน้ำผลไม้น้ำอะไรคะน้ำแตงโมนะคะมีอะไรคะ
1: น
0: ้ำอัดลมมีอะไรคะ
1: กา
0: แฟน้ำอะไรคะน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองนะคะเครื่องดื่ม4ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากที่สุดอะไรคะใครคิดว่าน้ำเต้าหู้ยกมือมีประโยชน์สำหรับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปคิดว่าน้ำแตงโมยกมือเก่งมากน้ำอารมณ์มีไหมคะน้ำอารมณ์มีไหมกาแฟมีไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนห้องเลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวคุณครูจะดูระหว่างวันถ้าวันไหนที่คุณครูเจอว่าไม่ได้เลือกดื่มน้ำแตงโมน้ำผลไม้หรือน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบลบคะแนนเลยดีไหมคะนะคะถ้าเหมาะกับนักเรียนก็คือควรจะเป็นน้ำผักผลไม้แล้วก็อะไรคะน้ำเต้าหู้ซึ่งทำจากอะไรคะถั่วเหลืองนะคะซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยสร้างความสดชื่นให้วิตามินและเกลือแร่ของเราได้จากผักผลไม้นะคะ
2: แก้ร้อนในครับช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นครับแล้วก็แก้อาการหวัดได้ครับ
0: แก้อาการหวัดได้เก่งมากปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยเก่งมากนะคะจะเห็นว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราจะเห็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์อย่างชัดเจนเช่นเพื่อนบอกว่าน้ำอัญชันใช่ไหมคะดื่มแก้กระหายได้ช่วยบำรุงหัวใจนี่คือเฉพาะใช่ไหมคะต่อไปมาดูประเภทของเครื่องดื่มกันว่ามีอะไรบ้างเครื่องดื่มมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทนมส่วนใหญ่ที่ได้นะคะเครื่องดื่มประเภทนมได้จากไหนคะวัตถุดิบมาจากไหนจากนมโคและจากอะไรคะนมแพะส่วนใหญ่ที่เรานิยมดื่มกันใช่ไหมคะมาดูสิเครื่องดื่มประเภทนมมีอะไรบ้างนมสดพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอรีไลน์นม UST นมเปรี้ยวนมพร่องขาดมันเนยแล้วก็นมผงผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้นะคะก็อยู่ในประเภทเครื่องดื่มประเภทนมซึ่งได้จากโคและก็แพะเป็นส่วนใหญ่นะคะมาได้ชนิดเดียวก็ได้หรือผักชนิดเดียวก็ได้หรือผลไม้หรือผักรวมกันก็ได้นะคะหลายชนิดก็ได้นะดูซิมีอะไรบ้างน้ำใบบกน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำแตงกวานะคะนี่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเยอะแยะเลยนะคะน้ำผักผลไม้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ลองทำกันนะคะคุณครูขอไปเรื่องของเครื่องดื่มประเภทธัญพืชประเภทที่3คือประเภทธัญพืชได้จากไหนคะ

ข้าวนะมีแล้วกลุ่มนี้เริ่มจะได้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพแล้วมีอะไรอีกคะธัญพืชได้จากอะไรคะถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีอะไรอีกคะอะไรคะข้าวโพดนักเรียนชอบดื่มน้ำนมข้าวโพดไหมนะคะมีประโยชน์มากมีอะไรอีกข้าวกล้องงอกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำข้าวโพดน้ำเต้าหู้น้ำงาดำน้ำลูกเดือยเคยนักเรียนเคยดื่มไหมน้ำลูกเดือยอร่อยไหมคะมีประโยชน์มากนะคะน้ำลูกเดือยต่อไปมาดูหลักการเตรียมเปลือกให้ล้างทั้งผลหรือทั้งลูกหรือล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาปั่นหรือมาประกอบอีกทีนะคะแล้วก็ควรมีการชั่งตวงส่วนผสมเครื่องปรุงตามสูตรที่เราต้องการนะคะต่อไปการประกอบเครื่องดื่มอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มต้องเป็นไงสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกติดเจือปนอยู่นะคะเครื่องดื่มควรมีเนื้อผักหรือผลไม้เป็นไงคะเวลาปั่นแล้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ3เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นผักหรือผลไม้เมื่อเราปรุงหรือประกอบแล้วหรือทำเสร็จแล้วเราต้องดื่มทันทีนะคะเพื่อได้ประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สดสะอาดการจัดเตรียมเครื่องดื่มจัดเตรียมเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ที่จะดื่มใช่ไหมคะเหมาะสมคุณครูควรจัดเครื่องดื่มประเภทไหนคะเครื่องดื่มประเภทช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต้องเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมลูกน้ำสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีอะไรบ้างน้ำขิงเก่งมากมีอะไรคะน้ำอะไรนะคะน้ำขิงแล้วก็น้ำมะขามด้วยน้ำตะไคร้มีหลายประเภทเลยนะคะน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะน้ำขิงที่เพื่อนบอกมานะสภาพอากาศสภาพอากาศก็ต้องดูด้วยถูกไหมคะเวลาเราจะเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับใครก็แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนเราควรเสิร์ฟน้ำประเภทไหนช่วงหน้าร้อนเราต้องการความสดชื่นเช่นน้ำแตงโมปั่นน้ำอัญชันน้ำมะพร้าวเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะถ้าอากาศเย็นเมื่อกี้อากาศร้อนแล้วถ้าอากาศเย็นนมร้อนนมอุ่นๆใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้เก่งมากเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆถ้าสมมติมีแขกมาเยือนบ้านมีแขกมาเยือนที่บ้านเราควรจะบริการด้วยเขาบอกว่าต้องดูความเหมาะสมนะตอนนั้นว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเอาที่แบบสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากนะสำหรับโอกาสต่างๆก็ต้องดูสถานการณ์นะตอนนั้นนะคะต่อไปการตกแต่งเครื่องดื่มตกแต่งด้วยวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มหรือผู้บริโภควัสดุที่ได้จากธรรมชาติที่นำมาแต่งเครื่องดื่มเราต้องเป็นวัสดุที่สามารถทานได้ไม่เป็นพิษหรือไม่มีผลข้างเคียงเช่นจากไหนได้คะดอกไม้ใช่ไหมคะดอกอัญชันเพื่อนตอบเก่งมากจากดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้ที่ทานได้นะคะจำไว้เลยนะถ้าเป็นใบไม้ก็ต้องเป็นใบไม้ที่
ทานได้เช่นกันที่จะใช้ในการ

แต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารถ้าของที่ทานไม่ได้แล้วมาใส่เพื่ออาจจะมีพิษเจอปนหรืออาจจะมีคนที่แพ้นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ดื่มหรือผู้บริโภคได้ต่อไปตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนหรือเครื่องดื่มที่มีรูปทรงต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องดื่มเวลาเราไปทานที่ร้านจะมีอะไรคะจะมีช้อนยาวใช่ไหมคะแล้วมีลวดลายตุ๊กตาสวยๆซึ่งตกแต่งอยู่ที่ช้อนก็จะทำให้เครื่องดื่มนั้นดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเคยเห็นในการทำเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะถ้วยตวงเก่งมากค่ะยกมือได้ค่ะเครื่องปั่นแก้วโถแก้วตอนนี้ยังมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับน้ำผลไม้นะคะอะไรคะช้อนตวงมีอะไรอีกคะผ้าขาวบางเดี๋ยวมาดูกันเครื่องช่างนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องช่างมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบกลไกนะเครื่องช่างแบบกลไกก็จะช่วยประหยัดไฟนะคะข้อดีของเขานะคะส่วนเครื่องช่างแบบดิจิตอลจะให้ความรวดเร็วในการช่างและก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเป็นไงคะอาจจะเสียง่ายใช่ไหมคะซ่อมแซมอาจจะยากนิดหนึ่งถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวจะต้องเป็นลักษณะแก้วใสนะคะหรือเป็นพลาสติกใสแล้วก็มีอะไรคะสเกลบอกปริมาณชัดเจนนะคะมีปากไว้สำหรับเทนะคะต่อไปถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของแห้งส่วนใหญ่จะมาเป็นชุดเป็นเซตนะคะซึ่งก็จะมีอะไรคะปริมาณที่ต่างกันนะคะเช่น1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวง1ส่วน3ถ้วยตวง1ส่วน4ถ้วยตวงจะมาเป็นเซตเลยนะคะช้อนตวงก็เช่นกันมาเป็นเซตต่อไปเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มีหลายชนิดหลายแบบเช่นกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะคะบางคนก็ชอบเครื่องปั่นแบบเล็กๆที่แบบเป็นลักษณะแก้วคือพอใส่วัตถุดิบลงไปปั่นนะตอนนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจนะคะเปิดร้านอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แบบเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะต่อไปค้อนทุบขิงตะไคร้ค้อนใช้สำหรับทุบสมุนไพรที่มีความแข็งหรือก้อนใหญ่เพื่อต้องการอะไรคะต้องการอะไรคะต้องการให้กลิ่นของสมุนไพรออกมาหรือการระเหยของกลิ่นใช่ไหมคะออกมาแล้วก่อนที่จะนำไปปรุงนะคะนำไปประกอบต่อไปมีดและเขียงก็จะเป็นที่นิยมสำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะคะที่ต้องมีนะหม้อต้มนะคะหม้อต้มก็มีความจำเป็นเราก็ต้องใช่ไหมคะบางอย่างต้องใช้การต้มต่อไปพิมพ์กดผักผลไม้รูปต่างๆนะคะเพื่อต้องการความสวยงามความคมของผักผลไม้นั้นถ้วยกระเบื้องที่มีหูอันนี้ก็มีความจำเป็นนะคะที่เราต้องใช้ถ้วยกระเบื้องมีหูบางทีเราก็อาจจะใส่พวกเครื่องดื่มประเภทร้อนหรือเย็นร้อนนะคะแก้วใสมีก้านและไม่มีก้านนะคะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดื่มประเภทเย็นนะอ่างแก้วนะคะบางทีต้องมีการผสมใช่ไหมคะเช่นการทำน้ำพันธุ์

น้ำพันธ์ใครเคยทานใครเคยดื่มบ้างน้ำพันธ์นะคะน้ำพันธ์ก็มีประโยชน์นะคะต้องใช้ถังแก้วต่อไปเหยือกแก้วก็สำหรับใส่น้ำอะไรคะใส่น้ำผลไม้ที่เราปั่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาเทแบ่งใช่ไหมคะหรือจะใช้ตอนเสิร์ฟก็ได้ทัพพีใช้ตักเครื่องดื่มจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไม่มีโถแก้วแบบที่มีปากใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้ตักอุปกรณ์คนเครื่องแก้วนะคะเหมือนที่ครูแจ้งไปเมื่อกี้นะก็เห็นไหมคะจะมีลายสีสันสวยงามใช้ตกแต่งได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียน

0: ปั่นเสร็จแล้วมาจัดทานกันค่ะสีสันน่าทานทานเย็นๆได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: นักเรียนขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆกันหน่อยนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันปรบมือเพื่อขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดี

0: นะคะวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ต่อไปก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะคุณครูขอย้อนถามเมื่อกี้ที่เราชมวิดิทัศน์ไปว่าสีของผลไม้สีของผลไม้ที่น่าทานที่สุดหรือผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดใน5สีนี้มีสีอะไรบ้างยกมือค่ะชมพูมีคนชอบสีม่วงสีม่วงสีอะไรคะสีส้มส้มสีเหลืองสีอะไรอีกสีเขียวมีคนชอบน้ำผักด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางชอบน้ำผักผลไม้สีอะไรบ้างนะคะตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะซึ่งน้ำผักผลไม้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมาดูตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน้ำสมุนไพรบ้างเช่นน้ำขิงนะคะมีส่วนผสมซึ่งหาได้ในท้องถิ่นนะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะหาได้ในท้องถิ่นซึ่งคุณครูเชื่อว่าจะมีเกือบทุกท้องถิ่นเลยมั้งคะนะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างขิงแก่น้ำตาลทรายแดงน้ำสะอาดนะคะวัตถุดิบนะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะวิธีทำก็ไม่ยากล้างขิงให้สะอาดปอกเปลือกออกล้างอีกครั้งทุบพอแตกล้างขิงให้สะอาดใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้กะละมังใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ต้องใช้กะละมังในการล้างขิงใช่ไหมคะอุปกรณ์สำคัญไฟทุบพอแตกใช้อะไรคะ
1: ค้อน
0: ใช้ค้อนทุบเห็นไหมคะใช้ค้อนทุบขิงนะอุปกรณ์ต่อไปใส่น้ำลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงในหม้ออุปกรณ์อะไรอีกอย่างหม้อนะคะยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่ขิงลงต้ม5นาทีกรองเอากากออกอีกครั้งกรองใช้อะไรคะผ้าขาวบางหรือกระชอนถ้ามีใช่ไหมคะแต่ผ้าขาวบางจะให้ความละเอียดกว่านะคะต่อไปใส่น้ำตาลพอน้ำตาลละลายก็ยกลงโอเคคุณครูแค่สอบถามดูว่านักเรียนพอจะจำได้ไหมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มตามนี้เมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วกะละมังพลาสติกค้อนทุบมีดเขียงหม้อต้มกระชอนตาชั่งแก้วใสถ้วยตวงนะคะประเภทของเหลวแล้วก็ของแห้งประโยชน์ที่ได้รับน้ำขิงมีประโยชน์ไงคะช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องอืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลดความดันโลหิตสูงลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้สำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแจกรางวัลดื่มน้ำผลไม้แล้วเดี๋ยวต้องตอบครูด้วยว่าน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็ เราจะได้ฝึกทำกันสำหรับอาทิตย์หน้านะคะหรือชั่วโมงถัดไปนะคะแต่นักเรียนปลายทางก็ค่อยชิมกันในชั่วโมงถัดไปนะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็มีน้ำผักผลไม้ที่ครูนำมาให้นักเรียนลองชิมดูนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ปฏิบัติกันทีนี้ให้นักเรียนลองชิมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยว่าน้ำผักหรือผลไม้ที่นักเรียนดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะประเภทไหนชนิดไหนนะคะน่าจะทำมาจากอะไรนะคะวัตถุดิบเชิญเลยค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะอร่อยไหมนักเรียนปลายทางกำลังดูอยู่นะคะคงจะอิจฉานักเรียนต้นทางแน่เลยดื่มเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างนักเรียนคิดว่าน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผักผลไม้นี้น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างอะตอบให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอบให้เพื่อนปลายทางทราบหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรบ้างบอกชนิดบอกชื่อเลยค่ะเชิญกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะน่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างตอบให้คุณครูหน่อย
1: อันนี้น่าจะเป็นน้ำใบบัวบกครับ
0: น้ำใบบัวลูกตอบมาหลายครั้งแล้วสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะได้เจอของจริงแล้วค่ะน้ำใบบัวบกนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากขออีกกลุ่มไหนดีกลุ่มหลังสุดเชิญค่ะน้ำอะไรคะทานจนหมดแก้วเลยดื่มจนหมดแก้วถ้าตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะคะเชิญครับ
2: ครับจากที่ผมได้ลองดมแล้วก็ลองชิมดูนะครับก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงครับผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นสับปะรดครับ
0: อะไรนะคะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดกลุ่มอื่นคิดว่าสับปะรดไหมใครคิดว่าไม่ใช่น้ำอะไรคะสับปะรดนะคะสับปะรดผสมกับน้ำสับปะรดนะคะจะออกมาเป็นโทนสีเหลืองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยเก่งมากนะคะเดี๋ยวงั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานต่อนะคะให้เวลา5นาทีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเชิญทำได้เลยค่ะลูกส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถดูศึกษาจากใบความรู้ได้แล้วก็ใบงานนะคะดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะ

0: เสร็จแล้วยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะอยากให้นักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะมานำเสนอให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยว่าแนวความคิดของเราที่จะปฏิบัติหรือการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไรกันนะคะเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
2: ก็จะเป็นน้ำบิตรูทค่ะชื่อเครื่องดื่มคือสีชมพูเพื่อสุขภาพค่ะประเภทเครื่องดื่มคือน้ำผลไม้ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะแก้วเครื่องปั่นผลไม้ต่างๆถ้วยตวงช้อนแล้วก็หลอดค่ะประโยชน์ของเครื่องดื่มก็คือช่วยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็บีทรูทเนี่ยจะช่วยให้สดชื่นค่ะ
0: แสดงว่าวัตถุดิบของเราก็คือมาจากบีทรูทใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีผลไม้อื่นรวมด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนความหวานนี่ก็ใช้ความหวานของธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะรวดเร็วทันใจนะคะช่วยกันสมาชิกในกลุ่มช่วยกันดีมากเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูได้สอนไปแล้วเรื่องประเภทเครื่องดื่มมีกี่ประเภทเอ่ย
3: ส
0: ามประเภทมีอะไรบ้างคะ
3: น
0: มประเภทนมประเภทผักผลไม้ประเภทธัญพืชนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบดื่มเองก็ได้นะคะต่อไปหลักการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีหลักการกี่ข้อหลักการประกอบมี4ข้อ1การอะไรคะอันดับแรกต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม2 2เตรียมแล้ว

0: ประกอบ3ประกอบเสร็จแล้วนำมาจัดตกแต่งให้สวยงามให้น่าดื่มใช่ไหมคะ4อะไรคะเตรียมจัดประกอบตกแต่งแล้วก็บริการเครื่องดื่มใช่ไหมคะบริการใครบริการตัวเองต่อไปวัสดุอุปกรณ์ก็ทราบกันแล้วเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆมานะคะในการที่จะมาฝึกปฏิบัติเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจ้งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในอาทิตย์หน้านะคะมาเรียนฝึกปฏิบัติกันนะคะฝากคุณครูไปทางนะคะอาจจะดาวน์โหลดเอกสารใบงานที่4เรื่องของแบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เตรียมมาด้วยนะคะสำหรับใบงานที่4หรือคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อํานวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โกนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โกคะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสําคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสําคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โกคะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่ในเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคารความงดงามของจิตรกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: ค่ะแล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านส่องกล้องซึ่งเป็นภาพเสมือนจริง

0: ซึ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมาก
1: ค่ะ
0: อยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54
1: ค่ะ
0: แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
1: คือทำเบื้องต้นไว้ก่อน
0: ใช่ไหมคะคือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
1: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
0: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
1: ็
0: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
1: ์
0: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเบิ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
1: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์ยักษ์เล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามผอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, guys. Good morning, everybody. Good morning, students and teachers who are watching on the LTV9. Good morning, student on site and off site. Everybody. Everybody shock. Everybody shock. Everybody shock, shock, shock. Shock, shock. Wow, perfect. I think you all get to it. Everybody, let's review what you learned last time. Can you remember what you learned last time? We have talked about two tenses. Can you remember? Feel? About present, past, or future? Future. Okay, future. We have future simple and future continuous. Wow, great job, Q. นะครับ เรียนปลายทางนะครับ จำได้ไหมครับว่าเมื่อวานครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนอะไรกันไปนะครับ Everybody, let's check if you are ready. Yes or no? Everybody, shark, shark, shark, shark,
1: shark.
2: Okay, full of energy. All right, everybody, let's see the lesson today. Today we're going to take a look at a new topic. It's called healthy lifestyles. Number one, healthy lifestyle. Everybody, are you guys healthy? Do you think you are healthy? Yes or no?You strong?
3: Yeah.
2: Wow, somebody say, I am so strong. I'm so strong. Are you healthy? Group one, how are you today? Are you happy? Are you healthy? You're healthy. I believe everybody is healthy, but I'm not healthy today. I'm not very well today. I'm going to the hospital right after I finish this class because I don't take care of myself. คุณครูไม่ค่อยดูแลตัวเองทำให้คุณครูป่วยบ่อยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าทำเหมือนครูนะครับเราเรียนเรื่องสุขภาพไปแล้วทั้งการทานการรับประทานอาหารการออกกำลังกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรเราถึงจะสุขภาพแข็งแรงครับโอเค and the objectives of today's lessons today you will be able to pronounce the vocabulary related to exercise and health care what is exercise everybody exercise what is exercise who love exercise wow exercise what kind of exercise do you like? Playing basketball, playing basketball too. Who love like yoga? Yoga, no. Playing badminton. Oh wow, weightlifting. Swimming. Who loves swimming? No one loves swimming. Okay. I think นะครับ you your generations play like a numbers of sports นะครับ so I think your health is gonna be very good นะครับเด็กวัยเรานะครับเล่นกีฬาเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะมีใครบอกใครพอจะรู้ไหมครับว่า exercise ที่แปลออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมีคำอื่นด้วยนะครับที่เราใช้เจอบ่อยๆเลยนะครับผมเราเจอบ่อยๆเลยนะครับอ่ะกรุ๊ปอะไรดีนะครับผมมีใครเคยได้ยินไหนมีใครเคยได้ยินยกมือกรุ๊ป2กรุ๊ป3ด้วยนะครับผมกรุ๊ปทีตอบบ่อยแล้วนะให้กรุ๊ปที่คะแนนน้อยๆดีกว่ากรุ๊ป4เคยได้ยินคำว่า exercise คำอื่นบ้างไหมขึ้นต้นด้วยW คือตัวนี้กรุ๊ป5อ่ะกรุ๊ป4กับกรุ๊ป5 which group want to try นักเรียนปลายทางมีใครเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินไหมโอเคกรุ๊ป4 you can take the microphone นะครับผมอะไรแปลว่า exercise อีกคำหนึ่งนะครับ
4: work out ครับ
2: work out giving hand to group number 4 one point นะ work out นะครับผมคำว่า work out ก็แปลว่าออกกำลังกายการออกกำลังกายได้นะครับผมหรือ exercise ก็ได้ soToday we're going to talk about, oh, let's see what you learned last time. First, future simple, can you remember? Future simple, the structure will and infinitive verb. Infinitive verb, what is an infinitive verb? No, S, no, ED, no, ES, no, ING, okay. And when do we use future simple? When do we use simple, future simple? For the general,statement about future นะครับเกี่ยวกับคำพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคต What about future continuous? When do we or what is the structures of future continuous? Will follow by be and verb ing นักเรียนปลายทางทวนตามไปด้วยนะครับ And when do we use future continuous for ongoing situation นะครับก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังดำเนินไปอยู่โอเคเนาะอ่ะเราเรียนไปแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับผมโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ของนักเรียนต้นทางอาจจะไม่มีให้ผาดโผนหรือตีลังกากับหัวมากเท่าไหร่นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะออกกำลังกายได้นะแต่นักเรียนต้นทางเราจะไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์ครับวันนี้เราจะไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์เราจะไม่ออกกำลังกายร่างกายกันแต่เราจะเป็นเบรนเอ็กซ์ไซส์นะครับเบรนเอ็กซ์ไซส์ what is brain your head your here inside นะเราจะ brain exercise กันเราจะพัฒนาสมองกันนะครับเราจะพัฒนาสมองกันโอเคนะครับอ่ะพร้อมนะครับ everybody shark everybody shark shark shark okay if I say hi you say hello if I say hello you say hi easy one okay ไหม hi
1: hello
2: นักเรียนปลายทางรู้นะครับถ้าคุณครู say hi you say hello if I say hello you say hi okay hiว้าว perfect นะครับเป็นนักเรียนมือหนึ่งของคุณครูนะครับระดับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ห้ามผิดครับ hi
1: hello
2: hi hi
1: hello
2: hi ถ้าคุณครู hello hi เราก็ต้อง hi hello เอาใหม่นะ hi
1: hello
2: hello hi
1: hi hello
2: hi hello hiบางคนลิ้นเริ่มพันแล้วบางคนลิ้นเริ่มพันแล้ว Hi hello hi Hi hi hello hi hello hello hello hi เอาไม่ได้ไม่ได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางรัวลิ้นตามเลยนะครับโอเคอ่ะฝึกสมองนิดหน่อยนะครับต่อไปทุกคน easy thing นะครับร่างกายฝึกสมองและมืออ่ะทุกคน raise your hand ครับ your left hand your left hand มือซ้ายขึ้นมามือซ้ายขึ้นมาโบกให้กล้องโอเคง่ายไหมโอเคเอามือซ้ายลงนั้นในปลายทางทำตามด้วยนะครับ put your left hand side down นะครับ your right hand side โอเค you make it like waves like this โอเค easy one put your right hand side down put both of your hand up โอเค and then your left hand side wave your right hand side wave โอเค who can do thatอ่ะใครทำได้มาโชว์ใครทำได้ให้ออกมาโชว์หน้าห้องเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยอ่ะลองทำดูนะครับนักเรียนปลายทางลองทำดูนะครับผมโอเค everybody stop โอเคอ่ะไปฝึกทำที่บ้านเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะมีเช็คว่าใครไปฝึกมาแล้วทำได้บ้างแบบ brain exercise ว่าสมองเราแยกได้ไหมนะครับเมื่อกี้กลุ่ม5ทำแบบนี้ครับแบบนี้อย่างนี้กลุ่ม5ทำอย่างนี้คุณครูเห็นนะครับกลุ่ม5ทำอย่างนี้นะนักเรียนปลายทางไปฝึกสมองมานะครับผมไปฝึกสมองมานะครับโอเคนะครับ everybody this is brain exercise but today we going to talk about can you guess what we are going to learn today about exercise and workout let's seeThe first vocabulary, can you bring up your notebook, please? นะครับสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์นะสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์อย่าลืมนะครับไปฝึกมาด้วยนะครับ wave and wave to wave นะครับ two waves okay the first one feeling full of energy like you นะครับ when you want to do something I'm so ready you have like a lot of energy we call energized นะครับ repeat after me energized นักเรียนปลายทางพร้อมกันนะครับ energized นะครับ so you put the stress on the first syllable and energized เป็นคำเติม ed เป็น adjective นะครับหมายถึงว่า full of energy what is energy who knows energy คืออะไรพลังงานเวลาที่เรานอนเต็มอิ่มเราออกกำลังกายเราจะมี energy ถูกไหม energized เป็น adjective แปลว่ากระปี้กระเป๋าเต็มไปด้วยพลังงานที่พร้อมจะทำงานอะไรบางอย่างนะ energized โอเคOkay, everybody, together, energize. Okay, นะสะกดด้วย Z หรือตัว Z นะครับตัวนี้เป็นแบบอเมริกันครับถ้าอังกฤษก็จะเป็นตัว S นะครับตัว S ธรรมดา energize. คือเรามี energy เยอะๆเราจะเรียกว่า energize. I'm energized นะครับ Are you guys energized today? Yeah. Okay, ready for lunch? Okay, you're gonna fill up your energy like right after this class. Okay, next one. We have this one, to stay away from something นะครับWhen you stay in the mosquito net, can you remember mosquito net? จำได้ไหม เราใช้ mosquito net หรือมุ้งเพื่ออะไรเราอะไร เรากันยุงหรือเรา prevent mosquito ใช่ไหม อีกคำหนึ่งคือคำว่า avoid. Everybody repeat after me. Avoid. Avoid. เน้นที่พยางค์ที่สองครับ avoid. Avoid. Everybody together. Avoid. Avoid is to prevent something. นะครับto get away from something if I avoid you I don't get close to you okay ไหม running shoes what else for running you need your clothes yes what about cycling ride bicycle what do you use for cycling or riding a bicycle you use a bicycle you use a bottle of water right you use helmet นะครับ All of these things, all of those things we call gear. Repeat after me, gear.
1: Gear.
2: Gear in this context means the tools or equipments of sports. นะครับ Gear ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายนะ Gear นะ Gear อันนี้ปลายทางทันนะครับ So everybody together, gear.
1: Gear.
2: Right. Next one. This one, being healthy and strong. Being healthy and strong. นะครับ Being healthy and strong.So everybody said you are healthy นะครับทุกคนเมื่อตอนต้นคาบเราบอกว่าเราบอกคุณครูว่าพวกเราเฮลตี้มากเลยแล้วก็ strong so when you have a good health you are very good we call you have fitness นะครับ everybody repeat after me fitness
1: fitness
2: fitness here is a noun นะ fitness ตัวนี้คุณครูรู้ว่าหลายคนต้องคิดว่า fitness ตัวนี้คือลงยิมที่เราออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่ใช่นะ fitness ไม่ได้แปลว่าสถานที่ออกกำลังกายนะครับอันนั้นคือ fitness center center หรือ center นะครับ fitness center คือสถานที่ออกกำลังกายแต่ fitness เฉยๆเราไปสถานที่ออกกำลังกายไปจิมเพื่อเราให้ได้อะไรครับได้สุขภาพที่เป็นไงดีคำว่า fitness แปลว่าสุขภาพดีนะครับ fitness แปลว่า good health being healthy or having a good health นะครับ fitness คือ having a good health or being healthy and strong what about this one everybody the speed and which someone move นะครับ the speed นะครับ the speedIt means when you run. Have you ever ran before? Oh, sorry. Have you ever run before? You run slowly or quickly? Who run like very quick or very fast? ใครคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วมากนะครับ

0: ว้าวหลายคนต้นทางบอกว่าวิ่งเร็วมากเดี๋ยวลองให้เราลองวัดเทียบกับนักเรียนปลายทางเลยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับเขาว่าวิ่ง100เมตรเนี่ยต้องต่ำกว่า10วิใครคิดว่าทำได้100เมตรต่ำกว่า10วินะครับผมเดี๋ยวเราเรียนลองไปทานลองไป challenge ดูนะครับผมในใครค่อยๆวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งข้างๆจะเป็นเดินเร็วจ็อกกิ้งเลยทันทีเขาจะเป็นเดินนะครับใคร100เมตร3วันแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะ slow or fast or quick นะครับ the speed of doing something we call pace repeat after me pace pace is the speed so if you run so fast you have high speed or high paceIf you run too slow, you have low speed or low pace. Okay, speed or pace. นะไม่เน้นปลายทางนะครับเรามี high speed หรือว่า low speed หรือ high pace หรือว่า low pace ลองแชร์นะครับผมpace ก็คือระยะเวลาหรือความเร็วนะครับความเร็วนะครับนั่นเองตอนนี้คุณครูอาจจะมีพูดเร็วคุณครูว่า I have like a very high speed in speaking นะครับ or high pace in speaking นะคุณครูพูดเร็วก็จะบอกว่ามี high pace ก็คืออัตราเร็วหรือว่ามีความเร็วสูงในการพูดนะครับเป็นต้นนะฮะโอเค that's it this one everybody let's see นะ we have many words for this one I think you have learned it นะ if you eat too much what will happen you get fat or chubby or tubby what about if you exercise every day you get good physical healthor mental health นะครับ your body is very strong or you have a fitness นะ so if you do something for sure for example you eat a lot for sure you will get fat if you exercise every day for sure you will be healthy so can you remember the word for sure I think you have learned it from the last unit เราเคยเรียนคำว่า for sure ไปใน last unit ด้วยขึ้นต้นด้วยตัว D ยากๆหน่อยใครจำได้ ring a bell group 2ครับอะไรแปลว่า for sure นะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับยากเนาะยากหน่อยคำนี้นะครับ
1: definitely
0: definitely give a big hand to group number 2นะฮะโห2 points นะครับคำนี้ค่อนข้างยากคำว่า definitely แปลว่า for sure แน่นอนแต่ว่าวันนี้คุณครูมีให้อีกหลายคำเลยที่มีความหมายว่า for sure เหมือนกันคือคำว่า repeat after me definitely certainly exactlyabsolutely โอเคอ่ะจดลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับในปลายทางส่วนทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันคือ for sure นะครับลงท้ายด้วย ly นะ definitely พยางค์แรก certainly พยางค์แรก exactly พยางค์ที่2แล้วก็ absolutely พยางค์ที่3เน้นนะครับ absolutely โอเควิธีการที่ฝึกให้เราออกเสียงไปด้วยคือเวลาเราจดคำศัพท์ถ้าเราไม่มีสีเน้นแบบคุณครูให้เราขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะครับจะทำให้เราช่วยออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะDefinitely, certainly, นะครับถ้าเป็นอเมริกาอาจจะไม่ออกเสียงที่นะครับเป็น certainly ได้นะครับ certainly, exactly, absolutely, นะครับCertainly, for sure, นะ for sure คือง่ายสุดนะครับ for sure แต่คำพวกนี้เป็น adverb นะครับด้านล่างนะครับก็จะลงท้ายด้วย ly, ลี่ๆนะครับOkay, everybody together. The first one, definitely.
2: Definitely.
0: Certainly.
2: Certainly.
0: Or certainly.
2: Certainly.
0: Exactly.
2: Exactly.
0: Absolutely.
2: Absolutely.
0: Correct, for sure. Okay, that's it, everybody. Can I pass? Can I go to the next slide? เรียนไปทางเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูไปสไลด์ต่อไปนะครับ Okay, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark,
2: shark.
0: Okay, so look at these pictures. Look at this picture, everybody. What does he look like? What does he look like? Is he slim? Is he slim? No, he's kind of chubby. Do you think why? He eats a lot, right? He eats a lot. Do you think he is healthy, yes or no? Not really. Do you think he has a good diet? No. No, right?So can you remember the word some vocabulary นะครับ from the disease นะ unit นะ you have learned about the diseases right so can you guess what might he have นะ what might he have like what disease might he have obesity and obesity or diabetes นะครับ diabetes you have learned it can you remember diabetes คือโรคอะไรใครจำได้เบาหวาน obesity คือโรคอ้วนครับ so I have this one he will lose what does it mean lose lost weight mean this person this man like this and then how to get slim he will lose weight if he every day he can get slim if you want to answer ring a bell okay we have many answer group 3
3: workout
0: can you read the whole sentence he will lose
3: weight
0: if he work out
3: every day
0: giving hand to group number 3นะกลุ่มที่บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขา work out หรือออกกำลังกายทุกวันมีไอเดียอื่นไหมเขาทำอะไรทุกวันดีเขาถึงจะลดน้ำหนักได้ you can ring a bell if you want to answer if you want to share okay group 1 group 3 one point okay group 1 you can read the whole sentence
1: he will lose weight if he eat healthy food every day
0: he will lose weight if he eat healthy food every day give a big hand group 1 one point นะAny ideas? มีไอเดียอื่นอีกไหมมีไอเดียอื่นอีกไหมโอเคกรุ๊ป 4นะครับ1 group 1 1 point group 4 he will
4: lose
0: weight
4: if he go to gym every day
0: he will lose weight if he go to gym every day giving hand to group number 4 1 point นะครับOne more. If you want to answer, we have workout, we have eat healthy food, we have go to gym. Okay, group 2.
1: He will lose weight if he running every day.
0: He will lose weight if he runs every day. If he runs every day, giving hand to group number 2. นะฮะ1คะแนนครับไหนๆแล้วก็4กลุ่มแล้วอีกกลุ่ม1กลุ่ม5ลองจับไมค์เลยอ่ะขอไอเดียที่ไม่ใช่ workout ไม่ใช่ run ไม่ใช่ eat healthy ทำยังไงเขาถึงจะ lose weight ได้นะครับlose weight นะครับทำไงดีนะออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ครับผมโอเคกรุ๊ป5
5: he will lose weight if he playing sport every day
0: he will lose weight if he play sport every day giving hand to group number 5 1 point okay for me he will lose weight if he exercises every day exercises we put s นะครับโอเคLet's see everybody. Can you read this sentence together? 1, 2, go. He will lose weight if he exercises every day. What about this one? 1, 2, go. If he exercises every day, he will lose weight. Do you think these two sentences are the same thing? คิดว่า2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมลองอ่านดูสิ TikTok.These two sentences are they the same? เหมือนกันไหมคิดว่าระหว่าง he will lose weight if he exercises every day กับ if he exercises every day he will lose weight เหมือนกันไหมเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายเขาจะลดน้ำหนักได้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนจากประโยคบนมาเป็นประโยคล่างแล้วเราเพิ่มเข้ามาคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มท้ายๆตอบมีอะไรเข้ามาcommon เกือบแล้วเราเรียกว่าคอมม่านะครับคอมม่านะครับผมคอมม่าอ่ะ giving hand to group number 5 1 point นะตัวนี้เราเรียกว่าคอมม่านะเพิ่มหมายคอมม่าเราเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งประโยคยังเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าตรงที่แบบที่มีคำว่า if sign ถ้าเขาออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขหรือเราเรียกว่า condition everybody repeat after me conditionคือเงื่อนไขว่าถ้าเขาออกกำลังกายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาจะเป็นไงน้ำหนักลดแสดงว่าเป็นผลลัพธ์เราจะเรียกว่า result นะครับ result นะครับโอเค everybody repeat after me result condition condition result แสดงว่าถ้าเราเอา if ไว้ด้านหลังเราจะเอา condition

0: เราจะถือว่าเอาคอนดิชันไว้ด้านหน้าโอเคไหมแต่ความหมายเหมือนกันนะครับและเราดูที่สองความหมายนี้ condition กับ result เงื่อนไขและผลลัพธ์มันบอกว่าอย่างไร if the condition is true ถ้า condition true หรือเป็นจริงถ้าเขาออกกำลังกายจริงผลลัพธ์ก็จะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงตามไปด้วยคือถ้าเขาออกกำลังกายจริง result คือผลลัพธ์คือเขาจะเป็นไงตามไปด้วยน้ำหนักเขาจะเป็นไงลดลงถ้าเขาไม่ออกล่ะน้ำหนักก็ไม่ลดนะครับมันจะสอดคล้องกันไปแบบนี้ระหว่างคอนดิชันกับรีซอลถ้าคอนดิชันเป็นจริงรีซอลเป็นจริงถ้าคอนดิชันไม่เป็นจริงรีซอลก็จะไม่เป็นจริงโอเคอันนี้จะเริ่มยากนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางตามทันนะครับมีคอนดิชันกับรีซอลถ้าคอนดิชันเป็นจริงรีซอลจะเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริงเช่นถ้าเขาออกกำลังกายจริงน้ำหนักเขาจะลดแต่ถ้าเขาไม่ออกกำลังกายน้ำหนักก็จะไม่ลดเราจะเขียนเอาคอนดิชันขึ้นก่อนหรือรีซอลขึ้นก่อนก็ได้สิ่งนี้เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า conditional sentence type 1 okay everybody take some note for this one conditional sentence type 1 okay จดลงไปเลยนะครับนำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปได้เลยวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์หรือ grammar ที่ค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาในระดับม.3 นะครับ conditional แปลว่าเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเองนะประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเนี่ยปลายทางจดตามได้เลยครับ Everybody repeat after me conditional sentence type 1นะครับเรียกได้หลายแบบเราจะเรียกว่า first conditional ก็ได้นะครับผม first conditional ก็ได้นะ And when do we use conditional sentence type 1 we use for possible situation repeat after me possible situationแสดงว่า possible แปลว่าอะไรครับมีโอกาสเป็นไปได้เช่นถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะมีสุขภาพที่ดีถ้าฝนตกวันนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลกลางสนามไหมไม่แสดงว่าแล้วมีโอกาสที่ฝนจะตกจริงไหมมีนะครับช่วงนี้หน้าฝนหรือดูฝนแสดงว่าถ้าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเราจะใช้ type 1หรือ conditional sentence type 1นะครับ everybody can you read this sentence together 1 2 go if you stretchIf you stretch before running, you will avoid injury. นะครับ What is stretch? Stretch, stretch before you run. You have to stretch. What is stretch? ยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราก่อนเราจะวิ่งเรายืดกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นคอนดิชันระหว่างถ้าคุณยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งหรือคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บตรงไหนเป็นเงื่อนไขIf you stretch เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ condition นะครับ condition ส่วนคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บหรือ injury นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า results นะครับผมตามถ้า condition เป็นจริง result ก็จะเป็นจริงตามนี้โอเคไหมถ้าคุณยืดก่อนวิ่งคุณก็จะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้นะครับโอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับดูประโยคนี้พร้อมกันนะทุกคนอ่านประโยคแรกพร้อมกัน If he exercises 1 2 go He exercises นั่นเรียนปลายทางด้วยครับ Every day he will lose weight Number 2 If you don't have enough sleep you will feel exhausted คำนี้แปลว่า exhausted แปลว่า fatigue นะครับใครจำได้ fatigue แปลว่าอะไร Ring a bell ครบวันครับผมexhausted fatigue what does it mean fatigue
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยอีกคำหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือคำว่า
1: tired
0: give me hand to group number 1นะครับgive number 1 1 point ครับคำนี้ exhausted แปลว่าเหนื่อยล้านะครับเหมือนกับคำว่า fatigue นะครับ number 3 everybody read it together if you stretch 1 2 go if you stretch before running you will avoidinjury นะครับ injury นะครับผมโอเคอ่ะทุกคนลองสังเกตทั้ง3ประโยคนี้ what do they have in common นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันขอคนละ1อันครับผม ring a bell group 3ครับมีหลายจุดมากนะครับอ่ะขอ1จุดแรกก่อนมีอะไรเหมือนกันทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะในเชิงหน้าตามองดูแล้วมีหน้าตาตรงไหนที่เหมือนกันนะครับ
1: มีวิวเหมือนกันค่ะ
0: โอเค they have view the same thing นะ view โอเค give me hand to group number 3นะโอเค view taken โอเค group number 5
2: singular sub

0: singular subject, singular subject, he. Oh, we have you. You think he or you is a singular subject? You is a singular subject, yes or no? You. Okay, good try. No. You can be singular or plural subject. Give a big hand to group number 5, 1 point. ครับผมเพื่อนบอกว่ามีประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งในที่นี้ you ตรงนี้อาจจะเป็น singular ก็ได้นะครับ singular ได้เหมือนกันกับ he นะครับโอเคกรุ๊ป2มาครับกรุ๊ป2นะครับ
1: มี if เหมือนกันค่ะ
0: มี if เหมือนกัน giving hand to group number 2นะโหเดี๋ยวกันไว้ก่อนว่าบางคนจะตอบอันนี้คุณครูขอแย่งตอบก่อนทุกประโยคมีจุด full stop เหมือนกันนะครับห้ามเอาอันนี้นะครับห้ามเอาอันนี้อ่ะมีกลุ่มไหนเห็นอะไรที่เหมือนกันอีกมั้ยกรุ๊ป1ครับกรุ๊ป1ก็วันมาเลยนะครับ
2: มีคอมม่าเหมือนกันครับ
0: มีคอมม่าเหมือนกันถูกต้อง giving hand to group number 1โอเคอ่ะ you can see all of these sentences have if comma and will โอเค and I want you to take a look what comes after if นะครับอะไรมาหลังจาก if ครับคิดว่า subject อะไรมาหลัง subject ครับดูสิ exercise itตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับ TikTok เป็น sub เป็น noun or verb เป็น verb เช่นเดียวกันกับคำหลังคอมม่าเป็นอะไรครับหลังคอมม่าเป็น subject แล้วตามด้วย will หลัง will เป็น verb ให้เราดูโครงสร้างหน้าตาของเขาแบบนี้นะครับผมทุกประโยคจะมีหน้าตาแบบนี้คือ if subject verb comma subject will verb โอเคไหมดูทุกประโยคจะเหมือนกันเลย subject verb comma subject will verbif subject verb comma subject will verb นี่คือหน้าตาของ conditional sentence type 1นะครับแต่คุณครูจะมีคำถามแจกที่ยากกว่านั้นนะครับผมยากกว่านั้นนะยากๆไปเลยนะครับ verb ด้านหน้า verb ที่อยู่กับ if กับ verb ที่อยู่กับ will นั้นไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันเพราะเราสังเกตเห็นว่า he exercises exercise เติม s แต่ will loserู้ตัวนี้ไม่เติม s ดังนั้นแล้ว2ตัวนี้ต้องไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันแน่นอนมันคือ verb อะไรกับอะไรใครตอบได้ทั้ง2ก็ไป5คะแนนเลยอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนว่าถ้าตอบถูกครึ่งนึงให้ครึ่งนึงนะโอเคมั้ยโอเค
1: verb ที่อยู่ด้านหลัง if แล้วก็ subject ค่ะจะเป็น verb ช่องแรกค่ะส่วน verb ที่อยู่ด้านหลัง subject will จะเป็น verb infinitive ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 3นะครับ5 point เอาไปเลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวให้ต่อนะครับอ้าวกลุ่ม3หมดสิตอบนะครับตอบนะครับ will ตามด้วยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า will ตามด้วย verb อะไรนะครับ will ตามด้วย verb verb infinitive คืออะไรครับกดครับเอ๊ะเหมือนกลุ่ม1โอเคมีเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่ม1กดก่อนครับอ่ะตอบได้นะครับตอบได้ infinitive verb คืออะไรนะครับเราเรียนไปแล้ว
3: No S, no ED, no ING.
0: No S, no ED, no ING. Giving hand to group number 1, 3 points. นะครับโอ้กลุ่ม1กับกลุ่ม3หมดสิทธิ์ตอบในข้อต่อไปนะครับเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2นะครับคำถามถามว่าแล้ว verb 1ช่องที่1กับ infinitive verb verb ช่องที่1นั้นกับ infinitive verb ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับ3คะแนน verb 1 verb ช่องที่1กับ infinitive verb ต่างกันอย่างไรจริงๆเพื่อนก็ตอบมาใกล้เคียงแล้วนะโอเคกรุ๊ป2นะครับโอเค verb 1 and infinitive verb ต่างกันอย่างไรนะครับ
4: verb 1ครับก็จะมีการอาจจะมีการใส่ s หรือ es ครับแต่ว่าส่วน verb infinitive เนี่ยก็จะไม่มีการเติม s es ed หรือว่า ing เลยครับ
0: Give a big hand to group number 2 3 points นะครับผมนะครับอยากให้กลุ่ม4กับกลุ่ม5กลุ่มใดกลุ่ม1นะครับคุณครูถามว่าแล้วverb 1เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเติม s หรือ es ตอนไหนครับเราจะเติม s หรือ es ตอนไหนครับดีโอเคกู5มาเลยนะครับกู5เราเติม s หรือ es ตอนไหนครับ
5: ข้างหน้าไม่มี will ครับ
0: ข้างหน้าไม่มี will ใช่มั้ยแล้วถ้าข้างหน้าเป็น he เราจะใส่ s หรือ es แต่ข้างหน้าเป็น you เราไม่ใส่นั่นหมายความว่าเราต้องดูที่ไหนครับ
5: ดูที่ subject ครับ
0: ดูที่ subject give a big hand to group number 5นะครับผม3 point นะครับ3 points นะครับผมถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างของ conditional sentence type 1นะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเขาจะมี if ตามด้วยอะไรนะครับ if ตามด้วย subject and verb 1 ses and comma and subject will ตามด้วย follow by loose it is infinitive verb this is the structures of conditional sentence type 1 you write

0: write it down on your notebook ครับอันนี้คือโครงสร้างของที่เราเรียนเมื่อกี้คือ conditional sentence type 1เราจะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้นะครับจดลงไปก่อนนิดนึงนะ if he exercises every day comma he will lose weight if he exercises every day he will lose weight นะโครงสร้าง if subject verb 1อย่าลืมนะ verb 1กับ infinitive verb ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ subject will infinitive verbs นะครับนักเรียนปลายทางทันไหมครับแยกให้ออกนะครับถ้าคุณครูพูดถึง verb 1หรือ verb ช่องที่1นะครับหรือ base form เนี่ยมันอาจจะเติม s หรือ es ได้นะครับแต่ถ้าเป็น infinitive คือช่องที่1ด้วย no s ด้วย no ed no es no ing ด้วยนะโอเค are you done have you finished can I pass คุณครูไปหน้าต่อไปได้นะให้ทุกคนลองเลือกดูสิครับว่าระหว่าง condition ด้านหน้าฝั่งขวาคุณครูจะมี condition ด้านหลังเป็น result ให้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกดูสิว่าอันไหนน่าจะคู่กับอันไหนดีนะครับที่รู้ที่ความหมายนะครับเช่น if you study hard นะครับ if you study hard นะครับผลลัพธ์คืออะไรถ้าเงื่อนไขคือถ้าคุณตั้งใจเรียนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มไหนจะมาก่อนนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยโอเคครับเอากูไฟโอเคให้กูไฟก่อนมากูไฟก่อนมาโอเคกูไฟโอเคโอเคออตันแอนด์แคนยูรีดเดอะโฮลเซนเทนส์ฟอร์ยูร์เฟรนด์
1: if study hard you can pass the exam
0: โอเค3 points give me hand to group number 5 group number 4 come up group number 4 group number 4เดี๋ยวให้กลุ่ม number 4ก่อนนะครับกลุ่ม number 4มาโอเคโอเคโอเคเก่ง can you read the whole sentence for your friends back home if
2: you finish your
0: okay okay can you read the whole sentence for your friend
3: if you save more money you can buy a new phone
0: if you save more money you can buy a new phone giving hand to group number 2นะ1 point นะครับ1 point นะครับ and the last group come up okay okay เหลืออันเดียวนะครับใครจะมาอ่านประโยคให้เพื่อนฟังนะครับโอเคโอเคOkay, can you read the whole sentence for your friends?
4: If you run faster, you will catch the bus.
0: ถ้าคุณวิ่งเร็วคุณจะไปทันรถนั่นเอง Give me hand to group number 3 1 point นะโอเคเก่งมากทุกคนเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะได้ไหมครับแล้วคุณครูมีคำถามนิดนึง I have a questions นะครับคุณครูมีคำถามฟังดีๆนะทั้ง5ประโยคนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ครูสอนเลยมีใครสังเกตเห็นไหม Ring a bell ครับกูไฟครับกูไฟก่อนครับนักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับถ้าสังเกตเห็น5คะแนนไปเลยนะครับถ้าตอบถูกนะ
5: มีคำว่า you may you can และ you must ครับ
0: you may you can you must ซึ่งที่คุณครูสอนต้องเป็นอะไรครับ
5: you will ครับ
0: ต้องเป็น you will นะครับโอเค give me hand to group number 5 5 points นะครับ5คะแนนไปเลยนะครับผมถูกต้องนะครับผมมีคำที่ไม่ใช่ will มาแทนที่เขาคือ can และ must และ may นะครับเพราะว่าใน conditional sentence นะครับผมใน conditional sentence นะครับ will นะครับจะสามารถแทนได้ด้วย can may or must นะครับท้ายหนึ่งจดลงไปด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่เราจะสื่อคืออะไรนะครับ can may และ must เขียนไหมwill can be replaced by can may or must ครับซึ่งถ้าเราจะรู้ละเอียดลงไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะทวนได้ว่า can ใช้อย่างไร may ใช้อย่างไร must ใช้อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆแล้วคุณครูอยากให้เราใช้ will ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นcan may or must นะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า can ใช้เมื่อไหร่ may ใช้เมื่อไหร่ must ใช้เมื่อไหร่มีความแตกต่างไม่มากนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้เช่นนะครับเช่นถ้าเราใช้will เนี่ยจะหมายถึงว่าต้องทำสิ่งนั้นจะต้องทำแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นถ้าใช้ can เราหมายถึงว่าให้ตัวเลือกว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะครับใช้ may คืออาจจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้หรือใช้ must คือต้องทำแน่นอนอันนี้เราศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับ

สรุปว่า will สามารถแทนได้ด้วยอะไรนะครับ can may and must โอเคนะครับโอเคนะครับ worksheet number 8นะครับ can you find them นะครับในใบงานนี้ในใบความรู้นี้นะครับผมเราจะใช้ใบความรู้นี้ไปอีก3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับโดยคุณครูนะครับอยากให้เรา underlines นั่นแหละครับเขาเรียกว่า conditional sentence นะครับคิดเลยแล้วมันนับกันว่าได้กี่คำนะครับได้กี่คำ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Okay, everybody shark?
1: Shark.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Okay, let's see, can you find, like how many did you find? How many did you find? How many sentences?
1: 12.
0: Okay, let's see. If you join me for a running, อันนี้คือประโยคเดียวกันครับประโยคที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่นับเป็นสองครับประโยคที่หนึ่ง Number two, if I wake up early enough, I definitely come. Number three, if we start early, we avoid the heat. อันนี้อ่ะสามอันในหน้านี้นะครับผมเหมือนครูไม่ใครไม่ได้เหมือนครูขีดด้วยนะครับผม Next one, if I get my workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. Number five, if you need any gear, let me know. Number six, if I feel too tired in the morning, นะครับอ่ะหกอันตรงนี้ใครได้ไม่เหมือนครูนะครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับ Next one, if we run regularly, we will see improvement. Number seven, if we stay consistent, number eight, and number nine, if I can stick to this routine, นะครับ Number ten.And number 11, if you need motivation, just give me a call. And number 12, if I sleep well tonight, I'll be all set for tomorrow. นะครับผมโอเคเราได้ทั้งหมดอย่างนี้

0: คุณครูให้การบ้านเราเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไปลองอ่านเรื่องนี้ว่า2คนนี้เขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันทำไมมีวิวเต็มไปหมดเลยทำไมมี conditional sentence เต็มไปหมดเลยนะครับเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับในเรียนปลายทางลองไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนครั้งหน้าใบงานนี้เรายังใช้อยู่นะครับ alright everybody let's review what you have learned today conditional sentence type 1 when do we use for when do we use conditional sentence type 1 for possible situation can you remember the structure subject oh if subject and verb one don't forget comma subject will and infinitive verbs นะครับ infinitive verbs นะครับผม any group wants to make a sentence for me one sentence that use conditional sentence type one you ran okay group two okay
1: if you play basketball
0: if you play basketball
1: you will get slim.
0: Okay, give a big hand to group number two. Two points. นะครับผมเพื่อนบอกว่า if you play basketball นะครับถ้าเล่น one more time forgotten. Okay. นะ forget คืออะไรนะครับเราชอบเป็นประจำเลยคุณครูยิ่งมีอายุมากเราก็ชอบ forget my keys นะชอบทำกุญแจเป็นไงครับลืมกุญแจหายทำกุญแจหายตลอดนะครับถามคำถามที่แบบแจกสัก5คะแนนดีไหมก่อนจากไปเอายากๆเลยนะเพราะว่าเห็นบางกลุ่มคะแนนเราใกล้จะจบหน่วย2แล้วมันยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยเอาก่อนครับเพราะคะแนนเราใกล้จะจบหน่วยแล้วเดี๋ยวจะรางวัลจะมาแล้วนะครับครูถามว่าเราจำคำว่า lose ได้ไหม lose loss แปลว่าถ้าคุณครูบอกว่า I lose my key คืออะไรครับ I lose my key กับ I forget my keyมันจะต่างกันไง2ประโยคนี้ระหว่าง I lose my key กับ I forget my key กลุ่ม3อยากได้อีกเหรออ่ะลองอ่ะเดี๋ยวลองทีละกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มไหนถูกใจจะให้นะครับกลุ่มไหนถูกใจ I lose my key กับ I forget my key นันเรียนไปทางลองเดาได้นะครับ
2: I lose คือทํากุญแจหายค่ะแต่ว่า forget คือลืมค่ะ
0: ลืม
2: กุญแจ
0: ลืมกุญแจไว้ที่ไหน
2: อาจจะไว้ okay. ที่บ้าน
0: โอเคอ่ะ2 points นะครับอาจจะใกล้เคียงอ่ะให้คะแนนจังหวะกลุ่ม3กดก่อเอ้ยกลุ่ม1กลุ่ม1ซะนี่โอเคค่อนข้างยากนิดนึงนะครับค่อนข้างยากนิดนึง
3: I lose แปลว่าเรารู้แล้วว่าเราทําหายครับ okay. แต่ I forgot คือเราไม่รู้ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเอาไปวางลืมไว้ไหนครับ
0: โอเค3 points ได้นะผมโอเคกลุ่ม2ยังโอเคก็ดูอ่ะเดี๋ยวให้กูโฟต่อไปนะครับกูโฟต่อ
1: ครับผม
0: โอเคอ่ะใกล้เคียง2 point นะครับ2 point นะครับผมกูโฟครับมาเลยโอเคอ่ะให้กูโฟนะครับ
4: คิดว่าถ้าเป็น I lose ครับก็คือมันหายไปเลยอ่ะหายไปแล้วอ่ะครับแต่ว่าถ้าเป็น forgot ก็คือเราลืมไว้ที่ไหนสักที่แต่เรายังมีโอกาสที่จะหามันเจอได้อยู
0: ่โอเคอ่ะ3 point okay, giving hand to group number 4มีกลุ่มไหนอยากต่ออีกมั้ยโอเคพอแล้วนะครับผมถ้าเราใช้ I forgot my key นะครับจะมีความแตกต่างระหว่างใช้ I forgot my key and I lost my key เพราะว่า if you use I forgot my key it means you don't know where the key is นะครับคือเราไม่รู้ว่ากุญแจนั้นอยู่ที่ไหนเราจะใช้ว่า I forgot my key แต่ถ้าเราใช้ I lost my key นะครับ lost ตรงนี้จะหมายถึงว่าทำหายไปแล้วและเราไม่สามารถนึกขึ้นได้ว่ากุญแจนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระหว่าง lose แล้วก็forgotten ครับผม
5: next time we will talk about healthy lifestyle number 2 and you can prepare handout number 9 if I speak นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะโอเค we will leave the class today with a very famous person นะทุกคนรู้จักคนคนนี้ไหมครับนักเรียนไปทางรู้จักคนคนนี้ไหมเขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ยิ่งใหญ่คุณครูเลือกคำพูดของเขามาให้เพราะคำพูดของเขาในวันนี้เป็นโครงสร้าง conditional sentence type 1ทุกคนอ่านพร้อมกัน if you want to live a happy life อันนี้เป็น condition result คือ you must try it

0: a goal, not to people or things. ไอซายบอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องเอาชีวิตของคุณนั้น tie it คือเอาไปผูกไว้กับเป้าหมายไม่ใช่เอาไปผูกไว้กับคำพูดของคนหรือสิ่งอื่นโอเคไหมconditional sentence type 1นะครับโอเค Are you guys happy today? โอเค Let's enjoy the rest of the day. Thank you very much. Everybody see you again next time.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you.

0: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิ์ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนมีชื่อเรื่องว่าสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง2สืบค้นและยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง3และคำว่าสิทธิเนี่ยนักเรียนคิดว่าคืออะไรสิทธิ์ที่ควรจะได้รับใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้ค่ะเขาบอกว่านักเรียนหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเนื่องจากว่าเพื่อนนั้นพูดภาษาไทยไม่ชัดเพื่อนมักพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเธอนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากสถานการณ์ที่คุณครูเล่าให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องโดนล้อมีคนบอกคุณครูมาว่าไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนจะต้องถูกล้อใช่ไหมคะค่ะแล้วจากที่นักเรียนได้เห็นสถานการณ์ไป

0: เรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของเพื่อนที่ทำการล้อของทำการล้อเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ไม่ดีอย่างไรคะเพราะว่าเป็นการพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนและนักเรียนคิดว่าจากพฤติกรรมที่เพื่อนที่เพื่อนได้โดนกระทำนี้ถ้าเป็นตัวนักเรียนเองนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเครียดใช่ไหมคะและนักเรียนเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่เอ่ย
2: เคย
0: มีเพื่อนบอกว่าเคยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่นักเรียนคะสิ่งนี้นะคะไม่ควรที่จะทำกับผู้อื่นเลยนะคะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียนค่ะซึ่งก็มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองจากกรณีตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนได้รับชมไปนะคะค่ะก็เป็นในเรื่องของสิทธินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือสิทธิที่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถพรากไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้สิทธิเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิที่เกิดตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเชื้อชาติศาสนาเพศหรือสถานะทางสังคมอย่างไรนั่นเองค่ะนี่ก็คือนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่านั้นไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้กระทั่งว่าบุคคลคนนั้นมีเชื้อชาติมีศาสนาหรือแม้กระทั่งนับถือศาสนาใดๆหรือมีเพศใดๆก็ควรที่จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้นะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นหลักการที่ถือเป็นสากลในปฏิญญาสากลนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะที่ประกาศโดยสหประชาชาติในปีคริสต์ศักราช1948ค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราก็ได้ทราบถึงว่าใครเป็นคนประกาศใช้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากสิทธิมนุษยชนที่คุณครูได้บอกให้นักเรียนไปนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเป็นอย่างไรเหยียดหยามผู้อื่นไม่ควรที่จะอย่างยิ่งเลยจากกรณีตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูเราไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะไปล้อเลียนหรือบูลลี่คนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะมีศาสนาอื่นนับถือศาสนาอื่นหรือนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราหรือมีเพศหรือมีเขาเรียกว่ามีเชื้อชาติที่แตกต่างจากเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมสืบค้นข้อมูลค่ะนักเรียนคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยร่วมกันสืบค้นของสิทธิคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างนักเรียนคิดว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีการคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างหรือคุ้มครองในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนในการสืบค้นสักคู่นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ย
1: ค่ะ
0: ให้นักเรียนปลายทางร่วมกันสืบค้นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เช่นกันเลยนะคะและจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาร่วมกันสรุปข่าวว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนนั้นนะคะที่มีการคุ้มครองมนุษย์นั้นมีในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราสามารถร่วมการสืบค้นในแต่ละกลุ่มได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะขอให้ในแต่ละกลุ่มนั้นออกมาเขียนรายละเอียดนะคะว่านักเรียนเขียนแล้วก็ทำการสืบค้นในเรื่องใดบ้างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสืบค้นแล้วเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นลองออกมาสะท้อนดูค่ะว่าสิ่งที่ตนเองได้ทำการสืบค้นกันนั้นนักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างที่มนุษย์ได้รับการคุ้มครองนะคะนักเรียนค่ะโดยแต่ละกลุ่มนั้นห้ามซ้ำกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้พร้อมๆเช่นกันนะคะว่าคำตอบนั้นเป็นในแนวทางเดียวกันหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1ออกมาทำการเขียนก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่1ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ราจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มที่1นั้นได้เขียนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสิทธิในเรื่องของการได้รับการศึกษานั่นเองนะคะคือสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเราตอนนี้ก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยเลยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยถัดมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยค่ะว่านักเรียนทำการสืบค้นแล้วว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองนะคะค่ะขอเชิญได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่2เขียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนจากการที่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกทรมานหรือว่าในเรื่องของการให้ทำอย่างไรให้เราไม่ถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถัดมาขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

การนับถือศาสนามีอะไรคะในเรื่องของเพศใช่ไหมคะการศึกษามีทั้งเรื่องของสิทธิในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการศึกษามีในเรื่องของการนับถือศาสนาและในเรื่องของเพศด้วยนั่นเองทุกคนก็ควรที่จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมากเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยค่ะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่4ไปเขียนได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4บอกว่าในเรื่องของสิทธิทางเศรษฐกิจนั่นเองคือสิทธิในการทำงานสิทธิในการได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องค่ะนี่ก็คือสิทธิพื้นฐานที่เราพึงจะได้รับนั่นเองนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยถัดมากลุ่มสุดท้ายขอเชิญกลุ่มทุษะชุมสุดท้ายไปเขียนคำตอบได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5บอกว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองโดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยที่ไม่ถูกลงโทษและก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นธรรมโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือผิดกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถือว่าทุกคนนั้นสามารถสืบค้นข้อมูลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเป็นสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครองมนุษย์ได้นั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนซึ่งสิทธิมนุษยชนนะคะที่มีการคุ้มครองในเรื่องของมนุษย์นะคะก็มีหลากหลายสิทธิด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกค่ะว่ามีสิทธิในด้านใดกันบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่สิทธิมนุษยชนนะคะนอกเหนือจากที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นมานะคะมีสิทธิอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิที่1ค่ะคือสิทธิในชีวิตนั่นเองนะคะ2คือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย3สิทธิในความเสมอภาค4สิทธิในกระบวนการยุติธรรม5สิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนา6สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก7สิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันติ8สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง9สิทธิในความเป็นส่วนตัว10สิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดี11สิทธิในการศึกษา12สิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรม13สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ14สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิที่เราพึงจะได้รับทุกคนเลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิแรกนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับนะคะก็คือสิทธิในชีวิตนั่นเองค่ะการที่ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และไม่ต้องถูกพรากชีวิตโดยไม่เป็นธรรมโดยรัฐหรือบุคคลอื่นไม่สามารถฆ่าหรือทำร้ายชีวิตของใครได้อย่าหัดมาสิทธิต่อมานะคะคือสิทธิในความเสมอภาคคือสิทธิคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองทุกคนควรมีสิทธิในชีวิตที่เท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมนะคะค่ะนี่ก็คือสิทธิในความเสมอภาคนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกพิจารณาคดีอย่างเสรีและเป็นกลางโดยไม่ถูกตัดสินความผิดก่อนการพิสูจน์จากตามกฎหมายก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิกระบวนการยุติธรรมที่ในเมื่อเราเข้าสู่กระบวนทางกฎหมายแล้วเราก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของการสืบค้นหาความจริงก่อนที่เราที่จะตัดสินเราว่าเราผิดหรือเราถูกนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะคือสิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนานะคะค่ะคือทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเชื่อในทางศาสนาและแนวคิดของตนเองอย่างเสรีรวมถึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือความเชื่อและแสดงออกถึงศาสนาและความเชื่อได้โดยปราศจากการถูกข่มขู่หรือบังคับค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดทางศาสนานั่นเองค่ะซึ่งทุกคนนะคะพึงที่จะได้รับสิทธิตรงนี้นะคะค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกค่ะคือสิทธิครอบคลุมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดการเขียนการแสดงออกในรูปแบบต่างๆโดยไม่มีการแทรกแซงหรือการจำกัดจากรัฐหรือองค์กรอื่นๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการ

รวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันตินั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะรวมกลุ่มหรือเข้าร่วมกับองค์กรหรือกลุ่มที่สนใจและมีสิทธิ์ที่จะเข้าชุมนุมหรือประท้วงโดยสันติโดยไม่ถูกขัดขวางจากรัฐหรือเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะโดยการชุมนุมนี้นะคะก็ต้องเป็นการชุมนุมโดยสันติไม่เน้นความรุนแรงด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะสิทธินี้รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะคะนักเรียนเข้าร่วมในการกิจกรรมทางการเมืองหรือการมีบทบาทในรัฐบาลทุกคนมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงและถูกเลือกตั้งอย่างเสมอภาคในการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมค่ะค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวเช่นในส่วนที่เป็นในเรื่องของบ้านของตนเองการติดต่อสื่อสารหรือการถูกละเมิดชื่อเสียงโดยไม่ชอบธรรมและต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราทุกคนก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่ทางที่บ้านหรือในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนักเรียนเราก็พึงที่จะได้รับในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคือสิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดีค่ะคือทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มที่อยู่อาศัยและบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในการศึกษาทุกคนนะคะมีสิทธิในการได้รับการศึกษาโดยปราศจากการแบ่งการศึกษาการแบ่งแยกทางการศึกษาควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้รับในเรื่องของการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือเชื้อชาติใดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในเรื่องของสิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรมทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะได้รับการทำงานและมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสิทธิในการรับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและได้รับการคุ้มครองจากการบังคับให้ทำงานอย่างไม่ยุติธรรมด้วยค่ะนักเรียนนี่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิทธิในข้อตรงนี้จะพูดถึงในเรื่องของการทำงานการทำงานของทุกคนควรได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักแต่เราได้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐค่ะทุกคนมีสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากรัฐในกรณีบุคคลที่หลบหนีจากการประหัตประหารนะคะหรือการคุกคามในประเทศของตนเองมีสิทธิในการขอลี้ภัยในประเทศอื่นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตนเองได้ค่ะสิทธิเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในทุกมิติของชีวิตเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจากที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปนั้นนะคะมีสิทธิมนุษยชนหลากหลายที่เราได้รับการคุ้มครองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการศึกษาความเท่าเทียมการคุ้มครองจากภาครัฐในเรื่องของการรักษาพยาบาลการทำงานใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนี่นะคะก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนทุกคนนะคะพึงจะได้รับนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อมานะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆลงไปในใบงานที่1 นั่นเองค่ะค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่1โดยให้แต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่าง

แนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆที่คุณครูได้ทำการอธิบายไปเมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะทำลงไปในใบงานที่1ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนักเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นว่าหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนไปได้เลยมีอะไรบ้างนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิในด้านการศึกษานักเรียนจะพูดอย่างไรในเรื่องของการศึกษาให้สอดคล้องเราก็ควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมใช่ไหมคะเราก็เขียนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิของทางด้านการศึกษามีหลายสิทธิหลายด้านด้วยกันใช่ไหมคะที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นใบงานในตอนที่1นะคะถัดมานะคะในตอนที่2นะคะคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติอย่างน้อย3ข้อเราจะทำอย่างไรให้เราเคารพสิทธิของทั้งตัวเราเองและสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะอย่างน้อย3ข้อนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะเรียบร้อยไหมเอ่ยทำงานแล้วเรียบร้อยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนค่ะว่านักเรียนเขียนแนวในเรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีใครอยากจะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนไหมคะว่านักเรียนเขียนไปในแนวทางใดบ้างเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ก็คือผมยกตัวอย่างสิทธิในการศึกษานะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติตนนะครับก็คือเราควรเรียนให้จบม.3เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนประมาณนี
0: ้ครับเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิในการศึกษานั่นเองคือการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมศึกษาให้ครบทั้งหมดในเรื่องของภาคบังคับให้จบม.3นั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เคารพในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเคารพสิทธิในการศึกษาในเรื่องของการที่เรารู้จักเคารพในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ตั้งใจให้ดีนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไหมเอ่ยมีสิทธิมนุษยชนในด้านใดอีกไหมคะที่นักเรียนอยากจะเสนอในเรื่องของการทำงานก็ได้มีเรื่องใดอีกไหมคะมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบไม่เอ่ยว่านักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
2: ค่ะก็สิทธิที่หนูยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนาค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างตัวหนูเนี่ยต่างศาสนาค่ะก็เราก็ทำได้โดยการที่ไม่ไปพูดถึงหรือว่าไม่ไปหมายถึงว่าเราจะไม่ไปตั้งคำถามกับศาสนาคนอื่นนะคะเราก็จะอยู่แค่ศาสนาเราแล้วเราก็จะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเราจะไม่มีการไปดูถูกหรือไม่มีการไปตั้งคำถามหรือว่าไม่พูดอะไรแย่ๆออกไปค่ะ
0: ก็คือเคารพสิทธิในการนับถือศาสนาของคนอื่นด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีนักเรียนคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไหมเอ่ยมีไหมคะมีสิทธิในเรื่องของการศึกษาไปแล้วการนับถือศาสนาแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ครับสำหรับสิทธิของผมที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นสิทธิในการเป็นเรื่องของความการเป็นส่วนตัวครับผมคือการที่เราจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิการเป็นส่วนตัวนะครับก็คือการที่เราจะไม่ลุกรานสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเขาหรือข้อมูลส่วนตัวครับผมเช่นสมมุติโทรศัพท์หรือว่าบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับเพื่อนห้องต้นทางนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเขียนแนวคำตอบไปประมาณนี้ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำถามชวนคิดนี้ถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์คะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไหมคะค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามไปเลยค่ะ
1: ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นใจกันและกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะอยากจะเสนอแนวคำตอบสามารถยกมือได้เลยนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
4: ค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมค่ะซึ่งสามารถทำให้สังคมของเราน่าอยู่แล้วก็มีความสุขค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จากแนวคำตอบนะคะเพื่อนก็ได้บอกถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนนั่นเองคือการที่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยทั้งเคารพสิทธิของตัวเราเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกนำไปสู่การสร้างสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคและความยุติธรรมนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในสังคมได้อีกด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นทั้งเคารพในเรื่องของตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรันการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลเช่นเดิมค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานและแอบให้นักเรียนถอดคำประพันธ์โดยที่ไม่ต้องถอดนะคะดูสิคะว่าถอดคำประพันธ์แบบไม่ต้องถอดนั้นทำอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมลูกถ้าอยากรู้แล้วนะคะเตรียมสมุดปากกาและหนังสือให้พร้อมนะคะเพราะวันนี้เราจะมาถอดคำประพันธ์แบบสนุกกันดีกว่าค่ะและมาเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านจับใจความและการถอดคำประพันธ์แบบรูปแบบใหม่มาดูกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนเล่นไปพร้อมกันและสิ่งที่จะได้ก็คือการสามารถตอบคำถามจากเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้สองก็คือนักเรียนสามารถสรุปลำดับเนื้อเรื่องพระอภัยมณีทั้งตอนได้เพราะตอนนี้จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรจะมีลำดับเหตุการณ์อย่างไรนั้นเราจะให้เกมดำเนินไปหลังจากนั้นนักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องที่อ่านด้วยสำนวนภาษาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่าหลังจากจบเกมของเราไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องเขียนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นความเรียง1ย่อหน้านี่คือภารกิจของเราพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
2: ไหมพร้อมแล้วกระปิบกระปอยปลายทางเป็นไงคะเสียงขันแข็งกันไหมคะถ้าพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนมารื้อฟื้นความทรงจำกันเล็กน้อยค่ะกิจกรรมของเรานะคะเป็นกิจกรรมเล่าเรื่อง1ประโยคนะคะเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของนักเรียนนะคะโดยขอตัวแทนค่ะสักกลุ่มละ1คนค่ะกลุ่มละ1คนนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางคะมาดูสิคะว่าเหล่าลิงน้อยของคุณครูเหล่านักเรียนตัวน้อยของคุณครู5คนจะสามารถช่วยกันทำให้เรื่องราวพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรนี้จบลงได้อย่างไรขอตัวแทน5คนก่อนค่ะ5คนเชิญค่ะนำไมค์มาด้วยนะกลุ่มละ1คนรีบมาเร็วมาค่ะกลุ่ม3ออกมาเลยลูกออกมายืนรอเลยมาค่ะลูกกลุ่ม5ใช่ไหมกลุ่ม4มาแล้วอัน1กับ2มาลูกมาแย่งกันไม่หวั่นไม่ไหวนะคะมาใครจะยืนลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะใครอยากเป็นคนเริ่มใครอยากเป็นคนได้เลยนะคนเริ่มจะง่ายแต่คนจบก็จะต้องจบให้ลงเรื่องตอนจบเป็นอย่างไรนะตอนจบก็คือพระฤาษีสามารถไล่นางผีเสื้อสมุทรได้ถูกต้องไหมก็จะง่ายเอาละยืนตำแหน่งไหนก็ได้ไม่เกี่ยงขอเป็นคนแรกละกันครับเอาละเราได้ผู้กล้าออกมาแล้วต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องด้วย1ประโยคนะคะจากผู้กล้า5คนดูสิคะว่าเรื่องราวพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรนั้นเป็นอย่างไรเริ่มที่คนแรกค่ะ
4: นางผีเสื้อสมุทรอยู่กินกับพระอภัยมณีในถ้ำ
2: คนที่2จะว่ายังไงคะ
5: ทั้งสองใช้ชีวิตได้ด้วยกันดีจนกระทั่ง
2: ทิ้งไว้ให้เพื่อนด้วย
6: มีลูกขึ้นมาชื่อ

0: สินสมุทร
1: แล้วยังไงต
2: ่อหลังจากนั้นครับก็พระไพมณีวางแผนที่จะหนีผีเสื้อสมุทรครับผม
1: ต้องจบให้ได้นะคนสุดท้ายภาระอยู่ที่หนู
3: หลังจากพระไพมณีได้รู้ความจริงแล้วก็พยายามหนีจากผีเสื้อสมุทรนะคะก็ได้มีเงือกเท่ามาช่วยในการหลบหนีค่ะ
1: ยังไม่จบหนีแล้วเป็นอย่างไร
3: หนีแล้วก็ไปต่อที่หนีไปเรื่อยๆค่ะโดยการร่วมมือกับทั้งลูกของตัวเองแล้วก็เงือกครอบครัวอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารค่ะเพราะว่ามีฤาษีเนี่ยคอยช่วยไว้ตอนถึงเกาะแก้วพิสดารนะคะพระขออภัยค่ะฤาษีค่ะแล้วก็นางผีเสื้อสมุทรนะคะก็ได้มีการปะทะคารมกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็ถูกฤาษีนะคะเป่าไล่ออกไปค่ะ
1: ถือว่าเป็นเดอะแบกที่ดีอ่ะทุกคนช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากเชิญตัวแทนค่ะเอาละก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องย่อคร่าวๆที่เด็กๆ เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรแล้วไปยังจุดจบถึงเกาะแก้วพิสดารอย่างปลอดภัยนะคะโดยความช่วยเหลือของพระฤาษีนั่นเองดังนั้นจากเรื่องเล่าตรงนี้ค่ะเราจะต้องถอดคำประพันธ์ออกมาอ่านบทประพันธ์แล้วสรุปออกมาให้ได้นะคะถึงจะเข้าใจว่านี่คือตอนไหนนะคะเอาละค่ะต่อไปปัญญาของเรานะคะจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราจะมาทำกิจกรรมเรียงสืบสารเรียงเรื่องกันนะคะก็คือเราจะอ่านบทประพันธ์แล้วลองเรียบเรียงดูนะคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเมื่อสักครู่เราได้ผู้กล้าไป5คนใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะลองเพิ่มความยากขึ้นเมื่อสักครู่เราลำดับเหตุการณ์จากความทรงจำต่อไปเราจะมีบทประพันธ์บทประพันธ์ที่ว่าก็คือบทประพันธ์จำนวน1บท1บทรวมกันเป็น3บทด้วยกันแล้วให้นักเรียนลองลำดับดูซิว่านักเรียนจะสามารถลำดับเหตุการณ์ได้หรือไม่เพิ่มความยากขึ้นมาอีก1ระดับนักเรียนปลายทางคะหนูลองอ่านไปพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ช่วยกันเรียงลำดับไปพร้อมกันนะคะดูซิว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนกันก่อนอื่นคุณครูขอตัวแทนนะคะตัวแทนเป็นผู้อ่านบทประพันธ์นี้3คนค่ะนักเรียนต้นทางคะเชิญค่ะนักเรียนต้นทางคนใดก็ได้หรืออยากได้ระบบสุ่มดีเอาระบบสุ่มไหมลูกนะคุณครูก็สนุกกับระบบสุ่มแล้วละสี่เอาละห้องนี้มีทั้งหมด30คนปลายทางว่าไงคะอ๋ออยากได้หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ค่ะหมายเลขที่2นะคะอยากได้เป็นหมายเลข9ค่ะ1 9และ15ค่ะซีสตาร์ทกันเต็มเลยหมายเลข15ไม่อยู่เป็นหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ค่ะนี่คือผู้โชคดีเชิญค่ะคนแรกรับกอไก่ไปค่ะไปยืนริมสุดฝั่งนอนคนต่อไปค่ะขอไข่และหนูขอควายค่ะยืนตรงนี้เลยเอาละนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวช่วยดูเนื้อหาไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะคะเริ่มที่กอไก่เพื่อนๆคะสิ่งที่หนูต้องทำคืออะไรรู้ไหมฟังเพื่อนตัวแทนของเราแล้วบอกให้ได้ว่าใครยืนลำดับที่1เพื่อเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์นักเรียนปลายทางคะลองทายไปพร้อมกันค่ะหนูจะได้เห็นบทอ่านอยู่ข้างหลังนี้นะคะเอาละมาดูที่กอไก่ค่ะ
4: ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาดแลประหลาดลักษณะมีตาหูจะเอาไปให้พระบิดาดูแล้วลากลูกเข้าในถ้ำด้วยกำลังค่ะ
1: ต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะขอไข
5: ่ฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาทข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานอันน้ำนี้มีนามตามโบราณอนุมานเคียงกันสีหันดอนครับ
1: และเหตุการณ์ที่3ค่ะ
6: วันหนึ่งนางอสุรีผีเสื้อน้ำออกจากถ้ำเที่ยวหาพักษาอาหารจับกระโห้โลมากุมภาพาน
1: กุมภาพาน
6: กุมภาพานกินสำราญ

0: รื่นเริงบันเทิงใจ
1: มี3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยบอกครูหน่อยว่าเหตุการณ์ของใครจะเกิดก่อนก็ขอคงอจะให้ใครเกิดก่อนคะเหตุการณ์นี้อ่ะหันไปให้เพื่อนก่อนอ่ะทุกคนหันบทไปให้เพื่อนคอควายเกิดก่อนเหรอคะคนที่1ใช่หรือไม
2: ่ใช
1: ่อ่ะเพื่อนบอกให้หนูไปอยู่ก่อนเชิญค่ะสลับที่เลยเอาล่ะคราวนี้ค่ะกอไก่ขอไข่หนูอยู่กับที่เดี๋ยวให้เพื่อนสลับเองอ่ะยืนอยู่กับที่ค่ะยืนอยู่กับที่ที่เดิมอ่ะที่เดิมใช่มั้ยถูกต้องมั้ยเพื่อนๆถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่คอควายตามด้วยกอไก่ตามด้วยขอไข่ใช่หรือไม่ใช่นะคะนักเรียนปลายทางว่าไงคะนักเรียนคิดว่าการเรียงลำดับเรียงแบบนี้ใช่หรือไม่ให้ตรวจสอบดูก่อนนะคะเหตุการณ์ที่1บอกว่าอะไรคะบอกว่าวันนี้นางผีเสื้อสมุทรวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรออกจากถ้ำไปหาอาหารใช่ไหมเปิดที่การนางผีเสื้อสมุทรออกจากถ้ำไปต่อมาเกิดอะไรขึ้นฉุดกระชากลากถูขึ้นกลางหาดเขาทำอะไรคะใครเป็นคนฉุดกระชากลากหางขึ้นมาสินสมุทรลากหางใครไปลากเงือกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเหตุการณ์ที่3ฝ่ายเงือกน้ำก็คำนับอภิวาทใช่ไหมอภิวาทคืออะไรไหว้แล้วก็บอกกับพระมหากษัตริย์ว่าแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยมีนามว่าอโนมานมีลักษณะใกล้เคียงกับสีทันดรใกล้แม่น้ำเหมือนกับแม่น้ำสีทันดรดังนั้นที่เรียงมานั้นถูกหรือผิดเฉลยนะ1 2 3คำตอบคือคอกอขอถูกต้องค่ะเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้กับผู้กล้าของครูด้วยขอบคุณค่ะมาค่ะตัวแทนช่วยกันทำมาหากินนะคะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนเห็นไหมว่าวิธีการเรียงลำดับเนี่ยก่อนที่หนูจะเรียงลำดับได้นั้นนักเรียนต้องใช้ความในการประมวลออกมาว่าในบทประพันธ์แต่ละตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ลำดับเรื่องราวตามท้องเรื่องที่นักเรียนได้สรุปมาเมื่อข้างต้นนี้เองนี่คือภารกิจของเราและต่อไปค่ะเราจะดำเนินภารกิจนี้ไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นตัวบทแล้วก็สามารถสรุปเรื่องได้อย่างถูกต้องดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะพร้อมไม่พร้อม
3: พร้อม
1: ขอให้เด็กๆแสดงรหัสถ้าบอกว่าพร้อมให้เป็นพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไม่พร้อม
3: พร้อม
1: แล้วพร้อมแล้วชื่นใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะในช่วงของท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมไปพร้อมกันหากคุณครูปลายทางนะคะได้นำดาวน์โหลดเอกสารออกมาแล้วนะคะให้คุณครูนำการ์ดเกมของนักเรียนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วดำเนินไปได้เลยตามกติกาที่คุณครูได้ชี้แจงเอาไว้ในเพจแล้วก็ใน www.dltv.ac.th นะคะแต่หากคุณครูบอกว่าอยากจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับเราร่วมลุ้นไปกับนักเรียนต้นทางก็สามารถทำได้เช่นกันเดี๋ยวคุณครูจะมีการฉายเกมบอร์ดเกมให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเอาละค่ะกติกาของเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มละ 5-6 คนซึ่งเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มลูก5กลุ่มใช่ไหม5กลุ่มนี้นะคะใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้มีรางวัลแน่นอนค่ะครูปูสายเปนะคะเอาละค่ะและเมื่อแบ่งกลุ่มได้แล้วนะแต่ละกลุ่มจะได้การ์ดเกมไปกลุ่มละ2ใบค่ะตอนนี้ทุกคนมีอยู่ในมือหรือยัง
3: ม
1: ีแล้วไม่รู้เหตุการณ์ไหนจะขึ้นก่อนนะคะเราต้องมาดูกันโดยที่นักเรียนจะต้องนำการ์ดเกมนั้นมาอ่านตรงนี้แล้วนำไปเรียงที่บอร์ดให้เรียบร้อยซึ่งบอร์ดจะอยู่ทางขวามือของห้องเรานะคะไปหาครูผู้ช่วยได้เลยจากนั้นถ้าหนูตอบถูกบัตรตัวนี้หนูก็จะเหลือบัตรเพียง1ใบนะคะแต่หากหนูตอบผิดเกิดอะไรขึ้นบัตรก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาครูผู้ช่วยของครูก็จะเพิ่มบัตรให้หนูไปกลุ่มใดบัตรหมดก่อนกลุ่มนั้นเป็นฝ่ายชนะค่ะนี่คือกติกาของเราค่ะกลุ่มใดบัตรหมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะดังนั้นรับทราบกติการับทราบไม่ทราบ
3: ทราบ
1: เอาละเข้าใจตรงกันดังนั้นเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะเกมลำดับเรื่องราว

0: ผ่านเส้นทางแห่งกาลเวลาได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะมาดูบทประพันธ์ตั้งต้นกันค่ะบทประพันธ์ตั้งต้นนี้จะมาจาก2บทมารวมกันนะคะไม่ได้เป็นบทประพันธ์เดียวกันเห็นไหมเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3ไว้เท่านี้นะคะมาดูค่ะว่าลำดับต่อไปเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังนะคะคุณครูจะขอลำดับไปตามกลุ่ม1 2 3 4 5นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมา1คนสำหรับอ่านบทนะคะเชิญค่ะคนในทีมฟังนะคะแล้วก็ช่วยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
1: พี่มนุษย์สวัสดเป็นชาติยักษ์จงคิดหักความสวัสดให้ขาดศูนย์กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูลจงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังคะกับเหตุการณ์ที่นางผีเสื้อสมุทรร้องเรียกผัว
1: ก่อนค่ะ
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่หรือไม่คะใช่ไหมคะเชิญไปดูคำตอบที่บอร์ดค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เชิญค่ะหนูวางบัตรคำนะคะก็คือบทประพันธ์ลงไปบนบอร์ดได้เลยเดี๋ยวครูผู้ช่วยจะเป็นผู้เฉลยนะคะคำตอบก็คือน้องบอกว่าเกิดก่อนนะคะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากที่นางร้องเรียกผัวไปแล้วนะคะเอาละค่ะหนูตอนนี้หนูตอบไม่ถูกดังนั้นคุณครูผู้ช่วยคะเพิ่มบัตรไปให้นักเรียนค่ะกลุ่มนี้ก็เลยยังมีบัตรอยู่ที่2ใบเหมือนเดิมค่ะมาดูที่กลุ่ม2กันบ้างดีกว่าค่ะเอาล่ะนักเรียนกลับที่ได้เลยกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เลือก1ใบแล้วอ่านให้เพื่อนฟัง
2: ใบของกลุ่มหนูนะคะฝ่ายผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง
0: โลดทะลึ่ง
2: โลดทะลึ่งเสียงพงผึ่ง
0: ผงผึ่ง
2: ผงผึ่งเสียงพงผึ่งเพ่นโผนตะโกนผัวเหตุไฉนไปนั่งกำบังตัวเชิญทูลหัวเยี่ยมหน้ามาหาน้อง
0: ยังไงเหตุการณ์นี้โกรธทะลึ่งแบบโอ้โหโกรธมากๆแล้วใช่ไหมคะมีอาการแบบตูมตามตูมตามแล้วจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังเหตุการณ์ต่อจากเพื่อนคะต่อจากเพื่อนนะต่อจากเพื่อนนะเหตุการณ์ต่อจากเพื่อนก่อนหรือหลังตอบค่ะ
2: ก่อนค่ะ
0: ก่อนค่ะเชิญนำไปเอาบัตรคำไปวางไว้ที่บอร์ดได้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์นางผีเสื้อโกรธจัดขนาดนี้จะเป็นอย่างไรถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องนะคะตอนนี้กลุ่ม2เหลือบัตรอยู่เพียง1ใบเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเชิญกับที่ได้เลยและมาที่กลุ่ม3ค่ะลูกหลังจากที่นางผีเสื้อสมุทรโกรธแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเชิญค่ะ
3: สมุทรฟังเสียงสำเนียงแน่รู้ว่าแม่มั่นคงไม่สงสัยดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพศใจช่างกะไลราศีไม่มีงามค่ะ
0: จากที่นางผีเสื้อโกรธโมโหอย่างแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเกิดหลังคะ
3: หลังค่ะ
0: เกิดหลังจากที่นางได้โวยวายไปแล้วใช่หรือไม่ไปดูที่บอร์ดค่ะคำตอบนะคะนักเรียนบอกว่าเกิดหลังใช่หรือไม่คะคำตอบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเกิดก่อนค่ะเกิดก่อนเอาละได้บัตรคืนไป2ใบนะคะตอนนี้ได้มา2ใบมาที่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะเลือกบัตรมา1ใบแล้วอ่านออกมาค่ะมาดูนะคะหลังจากที่สินสมุทรพูดไปแล้วนะคะว่าสินสมุทรเจอแม่แล้วก็จำรูปร่างแม่ไม่ได้เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
1: ฝ่ายผีเสื้อเมื่อลูกรอบลงน้ำพอจวนค่ำคิดว่าวิ่งขึ้นสิงขอนด้วยใจนางคิดว่าพาบิดอน

0: ซุ่มซ่อนอยู่ที่นี่จึงหนีมา
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือหลังจากที่สินสมุทรได้มีความสงสัยในตัวแม่เชิญค่ะ
0: หลังค่ะ
1: คะ
0: หลัง
1: หลังไปที่บอร์ดได้เลยถูกต้องค่ะเพื่อนหน่อยเอาละค่ะเหลือ1ค่ะเหลือ1ใบแล้วมาที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเหตุการณ์หนูจะเกิดขึ้นหรือก่อนหรือว่าหลังค่ะเชิญดูค่ะ
2: สินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ด้วยรู้แน่ว่าบิดาจะพาหนีให้ห่วงหลังกังวลด้วยชนนีเจ้าโซกีกราบก้มบังคมคัน
1: เจ้าโซกีใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับ
1: จะเหตุการณ์นี้เกิดก่อนหรือหลังเหตุการณ์ต่อจากเพื่อนคะของเพื่อนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนหรือหลังดี
2: ก่อนครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดก่อนถูกต้องค่ะไปวางไว้ที่บอร์ดได้เลยกลุ่มที่5แล้วนะคะกลุ่มที่5แล้วกลุ่มที่5นะคะได้ทิ้งบัตรไปแล้ว1ใบก็จะเหลือ1ใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตดูความเคลื่อนไหวก่อนนะคะรอบแรกรอบที่2นะคะหลังจากที่เราวนมาครบ1รอบนักเรียนปลายทางตามทันไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นกราฟิกไว้ให้นะคะเอาละค่ะรอบที่2กลับมาที่กลุ่ม1กลุ่ม1คะเหลือบัตร2ใบเหมือนเดิมดังนั้นสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะพูดถึงบัตรไหนก่อนเชิญค่ะจะอ่านใบไหนก่อนก็ได
3: ้แล้วนางยักษ์หักขาฉีก2แขนไม่หายแขนเคี้ยวกินสิ้นทั้งคู่แล้วกลับตามข้ามทางท้องสินทูออกว่ายวู่แหวกน้ำด้วยกำลัง
1: เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากเลยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่สมุทรแสดงความเห็นอกเห็นใจแม่คะก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังดีคำตอบคือ
3: หลังค่ะ
1: เกิดขึ้นหลังจากที่สินสมุทรได้แสดงความเศร้าสร้อยออกมาใช่หรือไม่ใช่ค่ะเชิญค่ะวางไว้บนบอร์ดได้เลยกลุ่มนี้ก็จะเหลือ1ใบใช่ไหมคะกลุ่ม2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ1หนูอ่านแค่ใบเดียวนี้ลูกถ้าหนูทิ้งได้ก็เท่ากับว่าหนูชนะนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะเกิดเหตุการณ์ก็คือเงือกเนี่ยโดนฉีกกินนะคะดังนั้นมาดูต่อค่ะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังเหตุการณ์นี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จากลืมคุณกรุณาถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา
1: น่าจะเป็นคำพูดของนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมลูก
4: ใช่ค
1: ่ะเหตุการณ์นี้จะเกิดก่อนที่นางจะกินเงือกหรือเปล่าคะหรือว่าหลังดี
4: เกิดหลังค่ะ
1: เกิดหลังใช่หรือไม่ไปวางบนบอร์ดสิปลายทางว่าไงคะคิดว่าเหตุการณ์นี้แม่จะคุยกับลูกหลังจากที่กินเงือกไปแล้วใช่หรือเปล่าดูกันค่ะว้าวตอนนี้นะคะคำตอบคือเกิดหลังค่ะเอาละกลุ่มนี้นะคะภารกิจสำเร็จเรียบร้อยค่ะกลุ่มสองปรบมือให้หน่อยค่ะต่อไปมาดูที่กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3หนูมี2ใบใช่ไหมลูกสองใบ
5: พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้นอุตส่าห์ฝืนพักนิดว่านิจจะเอ๋ยแม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลยพี่ไม่เคยอยู่ในถ้ำให้รำคาญ
1: ดึงบทดราม่าอยู่ก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่คุณแม่พูดกับลูกคะ
5: ก่อนค่ะ
1: ก่อนใช่หรือไม่คะถูกต้องค่ะทิ้งไปเลยค่ะใบนี้เอาละค่ะไปวางไว้บนบอร์ดเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะ

0: โยคีมีญาณว่าหลานรักจงสำนักอยู่ให้สมอารมณ์หมายอันยักษ์สีผีสางสมุดพายมาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจอยู่หลังค่ะ
1: อยู่หลังเหตุการณ์การค่ำครวญของคุณแม่ใช่ไหมคะเอาละใช่หรือเปล่าไปวางก่อนสิไปวางก่อนเพื่อนๆว่าไงคะคิดว่าถูกต้องไหมดูนะคำตอบคือผิดค่ะต้องเพิ่มบัตรไป1ใบค่ะเอาละไม่เป็นไรค่ะส่วนต่อไปและมาที่กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5คะหนูเหลือใบเดียวใช่ไหมลูกอ่านใบนั้นได้เลยค่ะ
2: พอไม่หลับกลับจิตนิมิตฝันว่าเทวันอยู่ที่เกาะนั้นเหาะเหินนั้นมาสังหารผลาญถ้ำระยำเยินแกร่งพระเนินทุบนางแทบวางวาย
1: คิดว่านางยักษ์หลับแล้วฝันถึงเทวันจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ของเพื่อนใช่หรือไม่หรือว่าเกิดหลังคะ
2: เกิดก่อนครับ
1: เกิดก่อนนะคะไปวางบนบอร์ดค่ะเชิญค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่บัตรก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะภารกิจสำเร็จ2กลุ่มแล้วค่ะ2รอบนะคะต่อไปมีกลุ่มไหนหมดบ้างยังนะกลุ่มที่4หมดหรือยังเหลือ1ใบกลุ่มที่1เหลือหรือยังเหลือ1กลุ่มที่2หมดแล้วและกลุ่มที่3เหลือ1ใบเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่เหลือจะใครจะได้เป็นลำดับถัดไปนะคะตอนนี้คุณครูหาลำดับที่3ค่ะกลับมาที่กลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะจากเหตุการณ์เทวันนะคะฝันไปถึงเทวันว่าเทวันมาทำร้ายเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือเกิดหลังเชิญค่ะ
3: พระฟังคำน้ำเนตรลงภาคภาคคิดถึงยากยามวิโยกยิ่งโศกสันทะแหลงเล่าลูกยาสารพันจนพากันมาบรรทมที่ล่มใส
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเกิดก่อนคะ
3: ก่อนค่ะ
1: เกิดก่อนที่จะนอนฝันใช่หรือไม่แน่ใจนะไปวางบนบอร์ดค่ะเกิดก่อนนะคะดูซิใช่หรือเปล่าดูนะคะเพื่อนๆว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเกิดขึ้นเป็นก่อนที่จะฝันนั่นเองค่ะเอาละค่ะกลุ่ม1หมดไปแล้วนะคะเหลือกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ตอนนี้บัตรประพันธ์ของหนูเหลือ1ใบนะคะ
4: ให้ลูกรักผัดแผ่นศิลาล้มสมขอโทษค่ะสมอารมณ์รีบออกนอกคูหาเรียบลีลาดหาดทรายชายคงคาแลชลาล้วนขึ้นเสียงคืนโคม
1: คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์เพื่อนกลุ่มหนึ่งคะ
4: ก่อนค่ะ
1: ใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่า
4: ขอโทษค่ะหลังค่ะ
1: อยากจะให้สรุปมาก่อนหรือหลัง
4: หลังค่ะ
1: หลังไปวางบนบอร์ดค่ะนักเรียนปลายทางลุ้นใหญ่เลยค่ะกลุ่มนี้มาดูกันนะคะคำตอบคือก่อนหรือหลังหลังค่ะดีแล้วที่เปลี่ยนใจค่ะได้ทิ้งบัตรกันหมดแล้วนะคะเอาละต่อไปค่ะมาที่กลุ่ม4หมดหรือยัง4เหลือ1ใบแอคเชิญเลยค่ะเชิญเลยเหลือ1ใบแล้วต้องได้นะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวได้เพิ่มอีกนะอ่ะ
5: พระโยคีมีจิตคิดสงสารจึงว่าท่านหนีตายหมายมาหาเราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่กิจจาไม่กระจ่างยังคลางแคลง
1: คิดว่าเหตุการณ์ของหนูเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเพื่อนกลุ่ม3คะ
5: หลังค่ะ
1: หลังใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางว่าไงคะเนี่ยเอาใจช่วยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้ให้ตัดสินใจนะให้ตัดสินใจนะต้องแน่วแน่นะคุณครูไม่ได้ทำให้สับสนนะถ้ามั่นใจเดินไปที่บอร์ดได้เลยมาดูนะคะนักเรียนตอบว่าหลังใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเอาล่ะทิ้งบัตรหมดแล้วนะคะตอนนี้มีใครเหลือบัตรคำประพันธ์อยู่ที่ตัวอีกไหมมีอีกไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะครบจบทุกเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวฝากแคปเจอร์ไว้นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะรวมทั้งหมด17เหตุการณ์ซึ่งครูจะสรุปออกมาให้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะ

สรุปประเด็นที่นักเรียนได้เรียบเรียงกันนะคะทั้งหมดเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครูจะสรุปเป็นประเด็นแบบนี้นะคะอันดับแรกกำเนิดสินสมุดที่มีรูปร่างเหมือนแม่ใช่ไหมในตอนแรก2หลังจากนั้นสินสมุดก็รู้ความจริงว่าแม่เป็นยักษ์หลังจากนั้นสินสมุดก็ใช้กำลังพาบิดาหนีออกจากถ้ำไปเปิดหมายถึงตอนที่เขาเปิดหินประตูถ้ำออกสำเร็จก็พาพ่อหนีไปโดยมีใครช่วยเหลือเงือกใช่ไหมคะเงือกทั้งพ่อแม่ลูกนะคะจากนั้นเหตุการณ์ถัดมาก็คือผีเสื้อสมุทรไว้ตัวทันจึงไล่ตามสามีและลูกมาจนพบแล้วผีเสื้อสมุทรก็จับเงือกเท้ากินด้วยความโกรธเหตุการณ์ถัดมาก็คือพระอภัยมณีพยายามเกลี้ยกล่อมให้นางยอมปล่อยเขาไปและสุดท้ายฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารก็ช่วยเตือนสติให้ผีเสื้อสมุทรปล่อยสามีและลูกไปแต่คุยด้วยเหตุผลนางไม่ฟังก็เลยคุยด้วยคาถาอาคมและอารมณ์ไปนางก็เลยยอมสลายตัวแล้วก็ยอมถอยกลับไปเรื่องราวมีประมาณนี้แต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนี้นะคะหลังจากที่เชิญถอดบทประพันธ์กันมาจนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะรู้ไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปความนะคะใจความสำคัญของเรื่องพระภัยมณีตอนพระภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรและสำคัญที่สุดอย่ายึดติดตัวบทให้ถอดออกมาเป็นความเข้าใจของนักเรียนด้วยสำนวนตัวเอง1ย่อหน้า1ย่อหน้านะคะจะกี่บรรทัดคุณครูไม่เกี่ยงขอให้จบความนะคะตอนนี้คุณครูพานักเรียนมาสำรวจบทประพันธ์ครบถ้วนตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วเหลือหน้าที่นักเรียนที่จะต้องถ่ายทอดออกมาตามความเข้าใจของนักเรียนเองดังนั้นขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาตรงนี้นะคะสำหรับการเขียนสรุปลงไปในสมุดของตัวเองก่อนอื่นค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางคะทั้ง2 ส่วนนี้นะคะนักเรียนเขียนตรงกลางกระดาษก่อนว่าเขียนสรุปความใจความสำคัญตามส่วนนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเริ่มย่อหน้านักเรียนเข้าใจคำว่าย่อหน้าไหมคะลูกหนูต้องเยื้องเข้ามาก่อนนะเยื้องเข้ามาก่อนนะคะถึงจะเขียนไม่เขียนติดขอบกระดาษแม้กระทั่งบรรทัดที่2ก็ตามนักเรียนไม่เขียนติดเส้นบรรทัดจนเกินไปนะคะขอให้ระวังในเรื่องของการเขียนด้วยนะเอาละค่ะตรงนี้คุณครูจะให้เวลาไว้10 นาทีค่ะเชิญค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ให้เวลาได้เขียนสรุปไปสักครู่หนึ่งนักเรียนปลายทางก็คงเขียนสรุปกันใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้เดินสำรวจนักเรียนไปแต่ละคนนะคะก็ได้เห็นว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่นิดนึงคือเด็กๆมักจะลืมเขียนย่อหน้าอย่าลืมนะคะปลายทางการเขียนสรุปเนี่ยเราต้องเยื้องเข้ามานะคะเยื้องเข้ามาทางขวามือนะคะแล้วค่อยเขียนไปนะคะหากใครไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหนูสามารถใช้เทคนิคนี้ได้คือถามตัวเองว่าที่อ่านมานี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของใครแล้วพวกเขาทำอะไรที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนแล้วเป็นอย่างไรต่อมันจะสามารถไล่เป็นลำดับมาได้นะคะนี่คือข้อสังเกตที่ครูจะเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่มักจะติดกับจุดเริ่มต้นของการสรุปความนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือเกร็ดเล็กๆที่อยากจะฝากไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะและตอนนี้ค่ะในช่วงของกิจกรรมของเราเวลาเหลือน้อยลงมาแล้วนะคะคุณครูจะนำนักเรียนเข้าสู่ช่วงสรุปของเรากันค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ลงมือทำเสร็จแล้วนะคะอ่ะยืดเส้นยืดสายหน่อยยืดตัวตรงขึ้นมาเอาละเมื่อยไหมลูกเมื่อยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้เก็บรายละเอียดนะคะก่อนที่จะส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนเก็บตกรายละเอียดคืออ่านทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งผลงานมาที่คุณครูนะคะแล้วให้คุณครูปลายทางช่วยอ่านและช่วยติดตามในเรื่องของ1ใจความสำคัญครบใจความหรือไม่2คือเรื่องของอักขระวิธีนักเรียนเขียนถูกหรือเปล่าตรงนี้ช่วยดูให้คุณครูด้วยนะคะแล้วคุณครูสามารถมาพูดคุยกับครูปูได้นะคะว่าประสบปัญหาใดเพื่อที่จะร่วมแก้ไขให้ลูกศิษย์ของเราได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะและต่อไปนะคะนักเรียนคะหลังจากนี้นักเรียนจะต้องส่งงานชิ้นนี้กับคุณครูแล้วครั้งถัดไปนั้นเราจะมาเพิ่มระดับความสามารถในการเขียนจับใจความต่อไปค่ะมาเข้าสู่ช่วง

0: ำไทยวันนี้นะคะขอนำเสนอคำว่าอะไรคะเกษียณอายุนะคะหมายถึงครบกำหนดอายุรับราชการซึ่งคุณครูยังอีกไกลค่ะดังนั้นเกษียณอายุเขียนอย่างไรนะเขียนแบบไหนคะนอเนเหรอไม่ใช่นอหนูหรอคะไม่ใช่อ่ะเอาละค่ะนักเรียนต้นทางบอกว่าเขียนแบบสะกดด้วยนอเนนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเห็นต่างเป็นนอหนูไหมคะมีไหมคะจะถูกยกห้องหรือผิดยกห้องมาดูกันค่ะอ้าวถูกยกห้องกันนั่นเองอ่ะปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยไม่มีใครหลงกลคุณครูเลยอ่ะดังนั้นนะคะเกษียณอายุเขียนให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราเขียนคำอวยพรหรือกล่าวถึงผู้ใหญ่ในบัตรอวยพรอย่างน้อยคำนี้เกษียณอายุต้องเกษียณให้ถูกต้องนะคะเพราะนี่คือคำพ้องเสียงหมายความว่าเกษียณมีมากกว่านี้ก็คือเกษียณอายุเกษียณนอหนูคือเกษียณหนังสือและเกษียณรอเรือคือเกษียณสมุทรหมายถึงทะเลน้ำนมนั่นเองค่ะดังนั้นคำไทยวันนี้เก็บไปได้แล้วอีกหนึ่งคำนะคะคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะและถัดไปค่ะครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของพินิจความจากเรื่องพระอภัยมณีในตอนที่3แล้วระดับความสามารถของนักเรียนคือไม่ใช่แค่อ่านแล้วรับรู้ได้แต่ต้องสามารถสรุปใจความได้นั่นเองโดยนักเรียนจะต้องเขียนสรุปย่อความให้สั้นลงอีกนะคะเมื่อสักครู่คุณครูได้สำรวจแล้วว่างานของนักเรียนยังมีความยาวอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าส่วนไหนคือใจความหลักส่วนไหนคือพละความดังนั้นคาบถัดไปเราจะมาตัดให้เหลือใจความสำคัญจริงๆกันค่ะดังนั้นเตรียมหนังสือให้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมสมุดพร้อมกับงานที่สมบูรณ์มาส่งคุณครูด้วยค่ะและฝากคุณครูปลายทางนะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ค่ะ1ก็คือเป็นหนังสือเรียนนะคะมีใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะในครั้งถัดไปรวมไปถึงสื่อการสอนขั้นปฏิบัติหากคุณครูจะดำเนินการกิจกรรมด้วยตนเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยและมีโพสต์อิทหรือใช้เป็นกระดาษเปล่าๆก็ได้ค่ะเพื่อมาร่วมสนุกกับเราไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็ต้องฝากความรู้และให้นักเรียนได้ทบทวนไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่อีกครั้งในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สินอยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะ

0: ได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
1: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่เราคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.

าทีและทางช่องDLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทําให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

0: อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับมีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้องทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของจิตอาสานะคะทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะในชั่วโมงที่1นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะบอกผลกระทบของขยะที่มีต่อชายทะเลหัวหินด้านทักษะกระบวนการจำแนกประเภทขยะจากการสำรวจชายทะเลหัวหินด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงานและ 4. มีจิตสาธารณะนักเรียนคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงการในหลวงรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสานรักษาต่อยอดนะคะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะในการที่จะให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะคะก็คือโครงการจิตอาสาพระราชทาน904นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนเราจะเริ่มนะคะทำโครงการนะคะก็คือจิตอาสานะคะก่อนอื่นนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มก่อนนะคะครูจะให้เรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียนแบ่งเสร็จให้นักเรียนมารับใบงานที่8นะคะในเรื่องของการสำรวจขยะบริเวณชุมชนที่ครูนะคะแล้วก็มาฟังคำชี้แจงจากครูนะคะตอนนี้ครูให้ต้นทางและปลายทางแบ่งกลุ่มก่อนค่ะเชิญค่ะตอนนี้ต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนาะตัวทางใหม่กลุ่มเรียบร้อยค่ะส่งตัวแทนกลุ่มมารับใบงานค่ะอย่าเพิ่งทำอะไรนะพอรับใบงานเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะฟังคำชี้แจงจากครูก่อนค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเป็นกิจกรรมสำรวจชุมชนนะคะซึ่งนะคะครูจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1นะคะครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ15นาทีนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกสำรวจชายทะเลบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นะคะโดยที่ให้นักเรียนนะคะบันทึกนะคะจำนวนขยะที่ค้นพบในแต่ละประเภทนะคะลงในใบงานแล้วก็ถ่ายรูปตัวอย่างขยะนะคะในบริเวณจุดค้นพบด้วยนะคะก็คือในข้อที่1นี้เวลา15นาทีนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะสำรวจใช่ไหมคะพอเจอขยะแล้วทำไงคะบันทึกภาพใช่ไหมคะว่าจุดที่เรียนพบขยะคือบริเวณไหนนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนหลังจากที่เรียนสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้เวลานักเรียนอีกประมาณ15นาทีนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปข้อมูลการสำรวจชายทะเลนะคะและบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่8ในเรื่องการสำรวจขยะบริเวณชุมชนนะคะนักเรียนขาการที่เรียนออกนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะระวังอันตรายนะคะจากการที่นักเรียนสำรวจชุมชนด้วยเข้าใจไหมคะได้ไหมเอ่ยเข้าใจเนาะนักเรียนขาเดี๋ยวนะคะเราจะออกไปสำรวจนะคะชายทะเลนะคะก่อนอื่นนะคะครูแจกใบงานให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นใบงานการสำรวจขยะบริเวณชุมชนนะคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับแล้วนะคะปลายทางคุณครูปลายทางแจกใบงานให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะออกสำรวจหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนและครูจะออกเดินทางเพื่อสำรวจชุมชนนะคะของเรานะคะเราจะออกสำรวจบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นั่นเองนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะเราออกสำรวจกันค่ะเชิญค่ะ

0: คะตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะที่นี่เรียกว่าอะไรเอ่ย
1: สวนหลวงราชินี19ไร่
0: ใช่ค่ะที่นี่คือสวนหลวงราชินี19ไร่ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจชุมชนกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วครูมีกติกาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีคะ
1: 15 นาที
0: นะคะแล้วเราจะมารวมกันณจุดนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญแยกย้ายตามกลุ่มของนักเรียนได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: คะตอนนี้นะคะเราได้ออกสำรวจเรียบร้อยแล้วได้เจอขยะอะไรบ้างคะ
1: ถุงพลาสติก
2: ค่ะ
3: ขวดแก้ว
4: ขวดแก
5: ้
4: ว
3: หลอดไฟ
5: เจออาห
6: ารซองขนม
5: ใบไม้
0: ซองขนม
3: หลอดไฟ
0: หลอดไฟเศษอาหารอะไรอีกนะ
7: กระจกค่ะ
8: ถุงมือ
0: กระจกใช่ไหมถุงมือนะคะนี่คือขยะที่นักเรียนพบจากการสำรวจวันนี้ใช่ไหมคะในเมื่อนักเรียนได้พบขยะแล้วได้เจอขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสำรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลลงในใบงานที่ครูแจกให้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะในแต่ละกลุ่มนะคะสรุปนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนแยกย้ายแต่ละกลุ่มนะคะสรุปนะคะจากการสำรวจวันนี้นะคะ

0: เป็นไงบ้างคะออกสำรวจมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกแบบไหนบ้างเอ่ย
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยเพื่อนบอกว่าเหนื่อยร้อนไหม
1: ร้อนอ
0: าจจะร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังสบายดีใช่ไหม
1: สบาย
0: สบายดีแล้วใบงานราคาอยู่ไหนเอ่ยสรุปเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้สำรวจชุมชนบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่เรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถาม3คำถามเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนนะคะนักเรียนคะคำถามแรกการสำรวจชุมชนบริเวณสวนราชินี19ไร่นะคะนักเรียนขยะประเภทใดที่พบมากที่สุดนะคะบริเวณชายทะเลนะคะขยะประเภทใดนะคะที่พบมากที่สุดบริเวณชายทะเลนะคะเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มตอบนะคะกลุ่มที่หนึ่งคะเชิญค่ะพบขยะอะไรมากที่สุดครับ
2: ขยะอินทรีย์ครับ
0: ขยะอินทรีย์หมายถึง
2: ก็เป็นขยะธรรมชาติครับเช่นเปลือกหอยครับ
0: เปลือกหอยมีอะไรอีกไหมคะนอกจากเปลือกหอย
2: เศษอาหารครับ
0: เศษอาหารใช่ไหมอันนี้คือขยะที่กลุ่มที่หนึ่งพบมากที่สุดใช่ไหมคะอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะกลุ่มที่สองพบขยะอะไรมากที่สุดคะเชิญค่ะ
3: ค่ะของกลุ่มหนูนะคะจะพบขยะพลาสติกมากที่สุดค่ะเช่นขวดพลาสติกหรือว่าซองขนมค่ะ
0: ขยะพลาสติกที่เป็นขวดพลาสติกหรือว่าซองขนมแล้วกลุ่มหนูเนี่ยสรุปได้กี่ชิ้นคะที่พบมากที่สุดของกลุ่มหนู
3: 7ค่ะ
0: 7ชิ้นใช่ไหมคะอ่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะคะพบขยะอะไรมากที่สุดคะจากการออกสำรวจชุมชนค่ะ
4: ขยะพลาสติกครับ
0: ขยะพลาสติกเหมือนกันนะคะเหมือนกลุ่มที่2ใช่ไหมคะพบจำนวนกี่ชิ้นคะ
4: 11ชิ้นครับ
0: 11ชิ้นนะคะโอ้เยอะมากเลยตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะออกสำรวจบริเวณใดบ้างแล้วพบขยะอะไรมากที่สุดนะคะนักเรียนคะครูทำนะคะเฉลยใบงานไว้นะคะให้ต้นทางและก็ปลายทางนะคะอันนี้เป็นฉบับของครูเองนะไม่ใช่ของนักเรียนนะคะของครูนะคะครูทำตัวอย่างนะคะของใบงานมาให้นักเรียนนะคะขยะที่ครูพบก็จะมีขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ขยะแก้วขยะเชิงพาณิชย์ขยะอันตรายนะคะนักเรียนคะขยะนะคะประเภทของขยะครูใส่ลงมาให้ทั้งหมด6ประเภทใช่มั้ยคะประเภทที่ครูเจอเยอะที่สุดนะคะก็คือเป็นขยะพลาสติกนะคะจำนวน4ชิ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะขยะพลาสติกนี้เป็นอันตรายมั้ย
1: เป
0: ็นนะคะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลใช่มั้ยคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานนั่นเองใช่มั้ยคะวิธีการจัดการที่จัดการกับขยะพลาสติกคืออะไรเอ่ยเราต้องทำไงคะลดการใช้หรือว่าแยกขยะหรือว่านำไปรีไซเคิลนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมจากใบงาน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีนะคะครูอนุญาตให้นักเรียนบันทึกภาพเพื่อที่จะเติมเต็มคำตอบในใบงานของนักเรียนได้นะคะในเรื่องของผลกระทบและก็วิธีการจัดการที่เหมาะสมนั่นเองนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเนาะเมื่อกี้ครูเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะสรุปใช่ไหมจำนวนเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลกระทบนักเรียนก็ยังบันทึกยังไม่ครบถ้วนนะคะก็เติมเต็มคำตอบจากของครูไปได้นะคะถ้าเป็นขยะประเภทเดียวกันนะอ่ะมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีคำถามต่ออันนี้เพิ่งคำถามข้อแรกนะครูมีคำถามถามนักเรียนอีก2ข้อทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าทำอย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะประเภทนี้ได้ทำอย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะประเภทนี้ได้นักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางคะตอบคุณหน่อยสิคะขอตัวแทนหน่อยสิคะตอบคุณหน่อยค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะประเภทนี้ได้คะนักเรียน
5: วิธีการลดปริมาณขยะประเภทนี้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือปลูกฝังประชาชนทั่วไปครับให้ทิ้งขยะให้เป็นที่ครับแล้วก็แบบว่าสร้างพวกกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะครับ
0: ก็คือ1ที่ผมบอกก็คือปลูกฝังให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกนะ
5: จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ
0: จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใช่ไหมอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนมีอีกสักหนึ่งคนไหมที่จะเติมเต็มคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนว่าจะทำอย่างไรนะคะถึงจะลดปริมาณขยะได้มีไหมคะเชิญต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะ
6: สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรค่ะเช่นถุงผ้าค่ะ
0: ก็คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: อ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนขาถ้าเราจะลดนะคะปริมาณขยะนะคะเราจะต้องจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกนะคะรวมไปถึงติดตั้งถังขยะแล้วก็ถังรีไซเคิลใช่ไหมคะลดการใช้พลาสติกนะคะรวมไปถึงมีการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะแล้วก็สร้างกฎระเบียบนะคะรวมไปถึงมีการติดป้ายเตือนในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะจะได้ลดปริมาณลงนั่นเองนะคะนี่คือวิธีนะคะการลดปริมาณขยะนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าการจัดการขยะบริเวณชายทะเลมีความสำคัญอย่างไรต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมครูถามว่านักเรียนคิดว่าการจัดการขยะบริเวณชายทะเลมีความสำคัญอย่างไรต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญครับ
7: ทะเลมีความสะอาดมากขึ้นครับแล้วทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์ทะเลครับใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ครับ
0: ทะเลมีความสะอาดสัตว์ทะเลมีชีวิต อยู่ต่อได้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวใช่ไหมคะโอ้ครบวงจรเลยนะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนักเรียนคะการจัดการนะคะขยะบริเวณชายทะเลเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะคะก็คือ1 นะคะรักษาความสะอาดของทะเลนะคะเหมือนที่เพื่อนพูดเมื่อกี้เลยนะคะรวมไปถึงข้อที่2นะคะก็จะเป็นการป้องกันอันตรายต่อสัตว์ทะเลนะคะสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะอาจจะกืนกินขยะใช่มั้ยคะหรือถูกบาดเจ็บจากขยะที่เราทิ้งก็ได้ใช่มั้ยคะวันนี้เราก็เจออะไรนะเศษแก้วเงี้ยค่ะนักเรียน3ค่ะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่มั้ยคะชายหาดที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยรวมไปถึงมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็4ค่ะก็คือลดการปนเปื้อนของขยะปนเปื้อนมากับน้ำนั่นเองนะคะ5ค่ะส่งเสริมในเรื่องของจิตสำนึกในด้านของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะการจัดการขยะที่ดีเนี่ยค่ะช่วยให้ชุมชนแล้วก็คนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็6นะคะจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะก็คือการเก็บขยะแล้วก็การฟื้นฟูชายหาดเนี่ยค่ะสามารถที่จะช่วยให้ระบบนิเวศฟื้นตัวนะคะแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนออกสำรวจทะเลนักเรียนมีคำถามไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ถ้าไม่มีวันนี้ครูมีการบ้านนะคะการบ้านให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะฟังคำชี้แจงจากครูนะคะฟังก่อนว่าวันนี้เรามีการบ้านอะไรนะคะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมการวางแผนการดำเนินงานการเก็บขยะและการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะโดยนักเรียนนำข้อมูลจากการสำรวจชุมชนวันนี้เราสำรวจชุมชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนำข้อมูลการสำรวจชุมชนในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้วยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะต้องระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะ 2. วิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนคะข้อที่1นักเรียนมีคำถามไหมเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมให้นักเรียนเนี่ยใช้เวลาว่างนะคะไปร่วมกันวางแผนนะคะวางแผนดำเนินงานการเก็บขยะและการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นของนักเรียนโดยที่นักเรียนจะต้องระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนมีคำถามไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีถ้าไม่มีอีกหนึ่งข้อที่เป็นการบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำสื่อในการรณรงค์มา ในชั่วโมงถัดไปก็คือในชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะอุปกรณ์สำหรับการทำสื่อรณรงค์ใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมการบ้านที่ครูมอบให้ทั้งต้นทางและปลายทางต้นทางมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีขอฝากการบ้านหน่อยนะคะได้เนาะได้นะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันนะคะในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์นะคะในชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงที่3เลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือใบงานที่9เรื่องการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นนะคะและอุปกรณ์สำหรับทำสื่อในการรณรงค์เพื่อลดขยะในท้องถิ่นค่ะนักเรียนคะนักเรียนคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่คำถามเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac

0: www.thaipbs.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
3: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
2: นี่ไง
3: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
2: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาละครับทุกคนครับเราจะกลับไปที่หน้าของ AI Taigen นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ถอดสายไฟ USB นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีไฟติดเลยนะครับหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับอาจารย์จะทำการเสียบสาย USB กลับเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะครับพออาจารย์เสียบสาย USB กลับเข้าไปครับไฟที่บอร์ดครับติดขึ้นมาแล้วก็มีการกระพริบนะครับส่วนในหน้าจอของอาจารย์ก็มีหน้าโฟลเดอร์นะครับที่เด้งขึ้นมานะครับต่อไปนะครับในหน้า AI Taigen นะครับให้ทุกคนนะครับหลังจากที่เสียบ USB นะครับเชื่อมต่อกับ Microbit เสร็จแล้วมาคลิกที่ Microbit IoT Kit ครับจากนั้นนะครับ Get Start นะครับแล้วคำว่า Connect ครับผมแล้วก็เลือกบอร์ดนะครับในที่นี้เราจะเลือก Embed Serial Port นะครับตรงนี้เป็นช่องคอม13นะครับบางคนอาจจะเป็น COM หรือคอมตัวอื่นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับจากเลือกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่บอร์ดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น Disconnect นะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะกดหยุดเชื่อมต่อก็ได้แต่อาจารย์จะไม่กดนะครับเราจะทำการทดสอบนะครับสั่งงานและควบคุมหลอด LED ก่อนนะครับก่อนที่จะไปควบคุมแบบขั้นสูงนะครับให้ทุกคนมาที่นะครับ Output ครับผม Output นะครับมาที่ Output นะครับจากนั้นเลือกปุ่มนะครับคลิกที่ Add Device ครับผม Output Add Device นะครับให้มาเลือกต้องเลือกที่ไหนดีครับนักเรียนครับ
1: LED
0: นะครับในห้องเดาได้นะครับทางไกลก็เดาได้ถูกต้องครับเลือกที่ LED ครับผมคลิก1ครั้งนะครับการที่เราคลิก1ครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับด้านขวาเขียนว่า Digital Pins นะครับขึ้นออกมาเนี่ยแสดงขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่1 2 3 4นะครับ6 7 8 9 10นะครับ13 14 15 16นะ19และ20นะครับวิธีการนะครับเราสามารถเลือกนะครับช่องนะใดๆก็ตามที่เราต้องการนะครับนะเลือกช่องไหนก็ได้ครับทีนี้ครับเราควรเลือกช่องไหนครับนักเรียนครับ
2: ช่อง1ครับ
0: เมื่อสักครู่เราต่อที่ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับ Digital Pin นะครับเราต้องเลือกช่องที่1นะครับยกเว้นแต่ท่านนักเรียนนะครับไปต่อในช่องอื่นนะครับก็ต้องเลือกช่องให้ตรงกันนะครับอาจารย์เลือกช่องที่1เนาะกด Add ได้เลยครับผมพอเรากด Add เสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหลอด LED นะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ขึ้นมานะครับ LED 1นะครับนักเรียนลากนะครับมาวางในหน้า Workspace ของพวกเราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลากมาวางได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำการควบคุมนะครับหรือลองใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับในการควบคุมง่ายที่สุดเลยครับที่เราจะสั่งงานเปิดหรือว่าปิดหลอดไฟได้นะครับก็มาเลือกที่นะครับ Mat Operation นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Number นะครับแล้วก็กดคำว่า Constant นะครับแล้วก็ลากมาครับมาเชื่อมได้เลยครับลากมาเชื่อมได้เลยนะครับพอลากมาเชื่อมเสร็จปุ๊บครับตรงนี้นะครับหน้าจอของอาจารย์เป็น Constant ที่ขึ้นคำว่าหมายเลข1ครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับของวงจรพวกเราบ้างครับ
2: ตอน LED ติดครับ
0: ถ้าใครสังเกตนะครับในวงจรของอาจารย์ตรงนี้นะครับตอนนี้หลอด LED สว่างขึ้นมาเลยครับนะพอเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นะครับนักเรียนสามารถนะครับลากนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข0ก็ได้นะครับนะพออาจารย์เปลี่ยนเป็นเลข0ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟดับนะครับหรือถ้าใครอยากจะพิมพ์นะครับก็คลิก1ครั้งในหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ลบแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับลองพิมพ์แค่1กับ0ก่อนนะครับอาจารย์พิมพ์1เกิดอะไรขึ้นครับหลอด LED ของอาจารย์
2: สว่าง
0: สว่างขึ้นมานะครับติดขึ้นมานะครับพอเปลี่ยนเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟดับนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนทางไกลลองเล่นกันได้ดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องก็ลองฝึกเล่นแล้วก็ควบคุมนะครับตัวหลอดไฟนะทีนี้นะครับเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยการที่เราจะลองนะครับอาจารย์จะชวนลองเล่นอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่สนุกแล้วก็ท้าทายพวกเรานะครับตรงนี้นะครับอาจารย์จะไม่ใช้ Constant แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับวิธีลบทิ้งก็คลิกนะครับที่ตัวนะตัว Constant นะครับคลิก1ครั้งแล้วก็กดเครื่องหมาย Delete หรือว่า Backspace ได้เลยนะครับก็จะหายไปนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับลองใช้นะวิธีการควบคุมอีกรูปแบบนึงนะครับนะอีกรูปแบบนึง เดี๋ยวเราจะลองใช้นาฬิกาในการควบคุมแล้วเราจะลองให้ตัวนะครับตัวนี้เปิดปิดตามเวลาต่างๆสนุกมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับทุกคนครับมาที่ Mat Operation ครับ Mat Operation นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า Time ครับนะพอคลิกคำว่า Time เสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ช่อง Time นะครับลากมาวางครับยังไม่ต้องให้เชื่อมต่อนะครับลาก Time มาวางนี่นะครับทีนี้ครับถ้าใครอยากจะนะอยากจะเอาค่าที่ได้จากนาฬิกานะครับมาแสดงนะครับอาจารย์ก็จะลองนะชวนทุกคนนะครับชวนทุกคนนะมาเอาค่าที่ได้จากนาฬิกาเนี่ยมาแค่แสดงก่อนนะครับมาเลือกที่ปุ่มคอนโทรลนะครับเลือก1ครั้งนะครับไปที่มอนิเตอร์นะครับคอนโทรลนะครับมอนิเตอร์แล้วก็เลือกปุ่มนะครับที่เขียนว่า print นะครับเลือกมาวางนะครับเลือกมาวางนะครับเลือกมาวางเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาเชื่อมได้เลยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์เอาอาจารย์ชวนทุกคนนะครับเอาปุ่มที่ชื่อว่า print นะครับมาเชื่อมนะครับนาฬิกาของเราทั้ง3อันได้เลยนะครับอันไหนไม่ใช้ขยับออกไปก่อนเนาะนะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเห็นอะไรครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับ
2: เลขมันขึ้นแสดงครับ
0: ตัวเลขขึ้นแสดงนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ค่อยๆเดินเนาะนะครับโดยตัวล่างสุดคือหน่วยอะไรครับ
2: วินาทีครับ
0: เป็นวินาทีนะครับต่อไปเป็นหน่วย
2: นาที
0: นะครับและอันสุดท้ายคือหน่วย
2: ชั่
0: วโมงนะครับอาจารย์จะชวนทุกคนครับง่ายสุดนะง่ายสุดเลยเราลองนะครับใช้เงื่อนไขมาควบคุมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าไม่ใช้แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตคลิกแล้วก็ลบทิ้งก่อนนะครับเพราะเราจะลองเอาไปสั่งงานอุปกรณ์จริงๆเลยนะครับอาจารย์จัดหน้าตาใหม่นะครับให้มีพื้นที่มากขึ้นเอาละครับทีนี้นะครับอาจารย์จะลองชวนทุกคนครับใช้เงื่อนไขแบบง่ายที่สุดก่อนละกันนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ Mat Operation นะครับจากนั้นก็เลือกคำว่านะครับ Logic นะครับเลือก Logic นะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่เขียนว่า if นะครับ if นะครับลากมาวางครับลากมาวางนะครับของใครถ้าลากมาวางแล้วไม่ได้เชื่อมต่อแบบนี้นะครับให้นะครับทำการลากเชื่อมต่อได้เลยนะครับนะลากเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะลองใช้หน่วยที่เป็นวินาทีก่อนนะครับนะวินาทีก่อนเนาะนะครับลากมาวางนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเลขนะครับที่เป็นหน่วยหลักวินาทีนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนนะครับลองเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นมากกว่าละกันนะครับมากกว่าละกันแล้วก็ลองพิมพ์นะครับตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขสัก30ละกันนะ30ละกันนะ30ละกันมีใครอธิบายเงื่อนไขตรงนี้ได้บ้างไหมครับ
2: คร
0: ับเชิญครับ
2: เมื่อตัววินาทีมันมากกว่า30ว
0: ินครับ
2: ตัวค่ามันก็จะได้เป็นค่าความจริง
0: เงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นจริงนะครับถ้าน้อยกว่า30จะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: จะเป็นฟอง
0: แล้วถ้าเท่ากับ30ได้ไหมครับ
2: ไม่ได
0: ้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตในหน้าจอของอาจารย์นะครับวินาทีนะครับเดินอยู่ประมาณนะครับ5 6 7มากกว่า30มั้ยครับไม่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับพอเป็นเท็จหลอดไฟตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับจะติดก็ต่อเมื่อค่าวินาทีครับมากกว่า30ขึ้นไปนะครับเป็น30ก็ไม่ได้นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับตอนนี้นะครับ26นะครับ27สังเกตหลอดไฟตรงนี้นะครับ29 30นะครับจะติดในวินาทีที่31คำนี้ทีนี้นะครับมีโจทย์ง่ายๆนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับลองทำดูตอนนี้นะครับถ้าอาจารย์เลื่อนนะครับอาจารย์เชื่อมนะครับจากนะเงื่อนไขตรงนี้นะครับไปที่หลอดไฟนะครับเราจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลอดไฟครับหลอดไฟสว่างนะครับหลอดไฟของจริงสว่างนะครับและเดี๋ยวสักพักนะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับเพราะว่าวินาทีน้อยกว่า30นะครับโอเคทีนี้เพื่อความสนุกและความตื่นเต้นนะครับอยากจะชวนทุกคนนะครับลองทำแบบนี้ครับอาจารย์จะให้หลอดไฟเปิดทุกๆ 5วินาทีนะครับติดทุกๆ5วินาทีหรือ10วินาทีก็ได้มีใครพอจะให้ไอเดียได้ไหมครับว่าต้องทำยังไงครับเชิญครับ
2: ผมคิดว่าถ้าเราเอาวินาทีมาหารด้วย5
0: ครับ
2: ถ้าหารพอดีมันจะได้เป็น1
0: ครับ
2: ถ้าได้1ก็คือเป็นจริง
0: ครับ
2: ก็ให้ไปจริง
0: ห
2: าร5ลงตัว
0: โอเคเพื่อนบอกว่าหาร5ลงตัวนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะใช้หลักการหรือใช้เทคนิคอะไรนะครับเราบอกว่าอยากจะให้ติดทุกๆ5วินาทีหมายความว่าวินาทีเนี่ยต้องหารด้วย5ลงตัวคำว่าหารด้วย5ลงตัวมีใครแปลได้ไหมครับแปลว่าอะไรเอ่ยเศษเป็นยังไงครับจะได้เศษอะไรครับเศษจะเป็น0นะครับพอเรารู้ว่าหารด้วย5ลงตัวเศษจะเป็น0มีใครนึกถึงเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไหมมีใครนึกถึงตัวดำเนินการอะไรบ้างที่จะหารเพื่อได้เศษบ้างครับ
2: เพื่อจะได้เศษใช
0: ่ไหมครับปกติเราบวกลบคูณหารยกกำลังนะครับเป็นตัวดำเนินการแต่มีตัวดำเนินการอะไรไหมที่นะครับเอามาหารเพื่อให้ได้เศษมีใครนึกออกไหมครับใช้อะไรได้บ้างถ้านึกไม่ออกครับมีใครเคยได้ยินคำว่า modulo ไหมครับไม่เคยนะครับ modulo นะครับก็เป็นวิธีการหารเอาแค่เศษนะครับปกติเวลาเราหารเนี่ยเรามักจะได้ค่าแต่เราจะไม่ดูเศษถูกไหมครับบางครั้งเราก็หารเป็นทศนิยมนะครับหรือบางครั้งเราหารเป็นจำนวนจริงแต่ modulo นะครับก็คือเครื่องหมายดำเนินการชนิดหนึ่งที่เราหารเอาเศษวิธีการนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชวนอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจารย์จะลบนะครับเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะอาจารย์ลบเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะครับทำยังไงดีครับอาจารย์ลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับวิธีการหารเอาเศษนะครับให้นักเรียนนะครับลองนะครับลองนะครับลองนะครับมาหยิบนะครับตรงที่ math operation นะครับแล้วก็ไปที่ calculate นะครับ math operation calculate นะครับเห็นคำว่า modulo ซึ่งเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไหมครับเห็นนะครับหยิบ modulo ครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับหยิบ modulo มาวางได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับของใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับให้เอาวินาทีนะครับมาเชื่อมต่อกับ modulo นะครับจัดเรียงลำดับนะครับให้ถูกต้องนะครับ modulo ต้องอยู่ข้างบนนะครับส่วนให้เป็นตัววินาทีนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะให้เปิดปิดทุก5วินาทีเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องหาตัวเลขมาหารครับวิธีการเอาหารให้ไปที่ math operation นะครับไปที่ number นะครับแล้วก็เลือก constant นะครับเอามาเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็นเลข5นะครับทุกคนลองดูนะครับพอเปลี่ยนเป็นเลข5ทุกคนลองสังเกตครับเกิดอะไรขึ้นครับมีใครสังเกตแล้วเห็นอะไรบ้างไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องลองช่วยกันตอบครับ
2: ทุกครั้งที่ลงท้ายเลข5กับเลข0ตัวค่าของล่างกลายเป็น0นะ
0: เห็นไหมครับว่าวินาทีนะครับที่ลงท้ายหรือหารด้วย5ลงตัวเนี่ยนะครับค่ามอดูโลได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เป็น
0: 0นะครับเห็นไหมครับ35หารได้0นะครับ36เศษ1นะครับอีกครั้งนะครับเศษที่40ก็จะเป็น0ดังนั้นเรารู้เงื่อนไขหรือยังครับว่าเราจะให้หลอดไฟติดทุก5วิได้ยังไงครับ
2: ก็ if เท่ากับ0
0: ถูกต้องครับเราจะใช้ if นะครับไปที่ math operation นะครับมาที่ logic นะครับแล้วก็เลือก if นะครับอีกครั้งนะครับ math operation logic แล้วก็เลือก if นะครับเอามาวางนะครับทำยังไงครับ

0: เรานะครับอาจารย์จัดหน้าตาใหม่นิดหนึ่งนะจะได้มีพื้นที่นะครับง่ายๆเลยครับนักเรียนครับลองดูนะครับถ้าหารด้วย5ลงตัวแสดงว่าเศษต้องเป็น0อาจารย์ก็จะใส่ตรงนี้เป็นเลข0เลยครับแล้วถ้าอาจารย์ดูจากหน้าจอนะครับพอเป็นเลข30นะครับหรืออะไรที่หารด้วย5ลงตัวนะครับหลอดไฟตรงนี้จะติดนะครับและถ้าอาจารย์นะครับให้ดูนะครับในส่วนของตัววงจรนะครับเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟเป็นไงครับ
1: สว
0: ่างนะครับทุกๆ5วินาทีหรือใครนะครับอยากจะให้เร็วกว่านี้ลองเปลี่ยนเป็นเลข2ดูครับลองเปลี่ยนเป็นเลข2ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับแล้วลองสังเกตนะครับหลอดไฟของจริงนะครับนะมีการติดแล้วก็ดับนะครับความถี่ที่สูงขึ้นนะครับความถี่ที่สูงขึ้นนะครับนะแต่ถ้าอยากได้นานขึ้นนะครับอาจารย์ปรับไปที่เลข5แล้วกันนะครับอาจารย์ปรับไปที่เลข5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดไฟก็จะติดแล้วก็จะดับทุกๆ5วินาทีนะครับพวกเราทำได้ไหมครับได้นะครับโอเคทีนี้ครับอาจารย์มีโจทย์นะครับง่ายๆครับที่อยากจะชวนทำนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองนะครับใช้เงื่อนไขลักษณะแบบนี้นะครับมาทำการควบคุมทีนี้คำถามก็คือถ้าสมมุติเราอยากตั้งให้นะครับตัวหลอดไฟนะครับลองจินตนาการว่าหลอดไฟตรงนี้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะติดนะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาช่วงเวลาใดหนึ่งช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของวันนะครับเช่นเราบอกว่าเราอยากให้อุปกรณ์เนี่ยเช่นปั๊มน้ำทำงานรดน้ำต้นไม้ช่วงเย็นเราก็จะตั้งเวลาเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะตั้งเวลาได้อย่างไรบ้างและมีไอเดียแบบไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปลองมือทำนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็คือการใช้นะครับเทคนิคอะไรบางอย่างเนาะเราบอกว่าเราอยากจะเปิดปิดหลอดไฟทุกๆ5วินาทีนะครับไอเดียก็คือเราก็เอาตัวเลขวินาทีนะครับมาหารนะครับเพื่อหารเอาเศษถูกไหมครับแล้วถ้าเศษที่หารลงตัวก็คือเศษจะเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: เป็น0นะครับเราก็เอาเศษที่เป็น0เนี่ยไปทำการเปรียบเทียบนะครับผ่านเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงก็สั่งหลอดไฟให้เปิดนะครับนั่นเองทีนี้อาจารย์มีนะครับโจทย์นะครับที่จะมาท้าทายพวกเรานะครับคืออาจารย์อยากจะทดสอบนะครับว่าเราจะสามารถใช้วิธีการนะครับที่ได้เรียนไปตรงนี้นะครับมาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟแบบเป็นช่วงเวลาได้ไหมเช่นอาจารย์บอกว่าณเวลาตอนนี้นะครับเวลาที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับประมาณ14:40 นะครับอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากเปิดนะครับตัวนะครับหลอดไฟนะครับเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ลบทิ้งก่อนนะครับเราไม่ใช่แล้วนะครับโจทย์บอกว่าถ้าเราอยากจะเปิดนะครับตัววงจรนะครับนะถ้าอย่างในใบงานนะครับเราเขียนไว้บอกว่าเราจะเปิดปิดหลอดไฟตั้งแต่เวลา15:00 นนะครับก็คือบ่าย3ถึง15:10 นนักเรียนคิดว่าเราจะต้องเปรียบเทียบอะไรบ้างครับ
1: ชั่วโมง
0: ชั่วโมงถูกต้องครับมีอะไรครับเราอยากจะเปิดที่เวลา15:00 นนะครับตรงนะครับ 15:00ถึง15:10 นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเปรียบเทียบอันดับแรกคือชั่วโมงถูกไหมครับอันดับที่2คือ
1: นาท
0: ีการเปรียบเทียบชั่วโมงการเปรียบเทียบนาทีอย่าลืมว่าการเปรียบเทียบแต่ละอันก็เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องนั้นๆไปแต่เราอยากจะได้ภาพรวมการที่เราจะเปรียบเทียบภาพรวมเราจะต้องมีตัวช่วยครับเราเรียนไปแล้วในวิชาตรรกศาสตร์และนะครับหรือมีใครจำได้ไหมครับเราควรจะใช้และที่แปลว่า and นะครับหรือก็คือ all เราควรจะใช้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ตัวไหนครับมาช่วยในการที่จะทำให้เงื่อนไขของเราเป็นจริงครับ
1: ผมคิดว่าเป็น and ครับ
0: ครับเป็น and ยังไงครับ and ยังไงครับ
1: ก็เป็นช่วงยี่สิบสองยี่ใช่ไหมคร
0: ับ

0: มากกว่าแล้วก็น้อยกว่าจะได้ช่วงเวลาหนึ่งถ้าช่วงเวลานี้ลูกก็จะเป็นจริงจริงมันจริงเป็นจริง
1: โอเคครับโดยไอเดียเพื่อนบอกว่าเราจะเปรียบเทียบเป็นช่วงเนาะถ้าอยู่ในช่วงเวลาช่วง A นะครับและยังอยู่ในช่วงเวลาช่วง B ก็จะเป็นจริงนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาจับมือทำแบบง่ายๆนะครับอาจารย์จะลองชวนทุกคนนะครับมาเปรียบเทียบเอาเป็นแค่นาทีก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ Math Operation นะครับนะ Math Operation นะครับแล้วก็เลือก if นะครับเลือก if มาก่อนนะครับยังไม่ต้องนะครับต่อนะครับจะเลือก if มาก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็นะครับเอามาเชื่อมตรงนี้เนาะนะครับเชื่อมตรงนี้ก่อนนะนะครับเชื่อมตรงนี้นะครับเราต้องการใช้เป็นช่วงเวลาพอต้องการใช้เป็นช่วงเวลาเช่นในใบงานบอกว่าเปิดปิดหลอดไฟตั้งแต่ 15.00 ถึง 15.10 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ00วินาทีนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเราจะต้องทำเป็นช่วงเวลานะครับเราก็จะใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับนะใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับมาสร้างเงื่อนไขลักษณะเดียวกันครับในช่องที่เป็นนาทีนะครับเรามากกว่าเท่ากับ0ไปแล้วตรงนี้ควรจะต้องเป็นอะไรครับทุกคนครับ
0: น้อยกว่าเท่ากับ
1: น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับเราบอกว่าเราจะเปิดปิด 15.00 ถึง 15.10 เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นเลขเท่าไหร่ดีครับ
0: 110คร
1: ับ เป็นเลข10นะครับเป็น10นะครับก็คือเปิดปิดอยู่ในช่วงเวลานะครับนาทีที่0ถึงนาทีที่10นะครับส่วนเราบอกว่าเราอยากจะเปิดที่นาที10ชั่วโมงที่15นะครับขอโทษครับเป็นบ่าย3นะครับเราสามารถใช้นะครับเงื่อนไขที่เป็น if นะครับมาต่อเนาะในส่วนของที่เป็นชั่วโมงได้เลยนะครับนะอาจารย์ลบเส้นนะครับต่อให้ถูกต้องแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะเปิดที่บ่าย3นะครับก็คือ15เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเงื่อนไขต้องเป็นอะไรครับเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรครับ
0: เท่ากับ
1: เป็นเท่ากับนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 15
1: นะครับแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะการตั้งเวลาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังไม่เสร็จดีนะครับเรายังต้องนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับเราต้องมีการเชื่อมต่อนะครับทั้ง3เงื่อนไขนะครับให้อยู่ในเงื่อนไขเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาเลือกที่ Math Operation นะครับมาเลือกที่ Logic นะครับแล้วก็เลือกที่ AND ครับเลือกที่ AND นะครับพอเลือกที่ AND เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่านะครับ AND เนี่ยเชื่อมได้ทีละ2ตัวนะครับเราก็ค่อยๆเชื่อมนะครับเชื่อมจากตัวนาทีก่อนแล้วกันนะครับนะเช็คเงื่อนไขว่านาทีอยู่ในช่วงที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ AND อีกตัวนะครับเพื่อมาเชื่อมเงื่อนไขของชั่วโมงครับผมนะครับใช้ AND อีกตัวนะครับของใครที่ไม่เชื่อมก็ลากเส้นนะครับของใครที่ไม่เชื่อมก็สามารถลากเส้นแบบนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะลากเส้นนะครับแบบนี้ครับจากภาพนี้อธิบายได้ว่าถ้า h ที่เป็นชั่วโมงตรงนี้นะครับนะเท่ากับ15นะครับหลอดไฟดวงเล็กๆนะครับเงื่อนไขที่1จะติดนะครับต่อไปครับเช็คเงื่อนไขของนาทีนะครับหรือ minutes ตรงนี้นะครับเราก็เช็คเงื่อนไขว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0มั้ยนะครับและน้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือเปล่าถ้าใช่เงื่อนไขตรงนี้ก็จะติดนะครับและถ้าอยู่ในนี้ก็จะติดทั้งหมดเลยนะครับดวงใหญ่นะครับแล้วเอาก็เอาเงื่อนไขเนี่ยไปเชื่อมนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอาจารย์คงเร่งเวลาไม่ได้นะครับอาจารย์จะลองให้ทุกคนนะครับตั้งเงื่อนไขเป็นนะครับช่วง14:45 ถึง14:50ครับทุกคนก็สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าเวลาตอนนี้ของตัวเองเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกตั้งช่วงเวลาให้เหมาะสมนะครับอาจารย์จะลองปรับตรงนี้เป็น14:00 ก่อนนะครับแล้วก็

ตรงนี้ก็ปรับเป็น45นาทีนะครับถึง50นาทีนะครับพอปรับปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับหลอดไฟติดนะครับตอนนี้นะครับหลอดไฟก็ติดแล้วก็เวลาก็ยังคงเดินนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับตรงนี้เป็น49แล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับทวนอีกครั้งนะครับ

0: ครับเงื่อนไขที่2นะครับนาทีครับนาทีตอนนี้อยู่ที่48นาทีนะครับซึ่งมากกว่า45นาทีก็เป็นจริงในเงื่อนไขที่2นะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือเงื่อนไขที่น้อยกว่า49นาทีนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ49นาทีเงื่อนไขตรงนี้ก็ยังเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารวมหรือเชื่อมเงื่อนไขนะครับที่2กับเงื่อนไขที่3นะครับก็จะได้เป็นจริงเพราะเป็นการดำเนินการตรรกศาสตร์แบบแอนนะครับแอนจะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับต้องเป็นจริงทั้ง2กรณีนะครับแล้วถ้าเป็นออจะเป็นจริงตอนไหนครับกรณีใดกรณีหนึ่งใช่ไหมครับเป็นจริงถูกไหมครับทีนี้นะครับตอนนี้เวลา14นาฬิกา49นาทีกับอีกประมาณ40วินาทีนะครับเงื่อนไขตรงนี้ยังทำงานเป็นจริงนะครับอีกประมาณไม่ถึง20วินาทีนะครับเราคาดการได้ว่าหลอดไฟก็จะดับการที่หลอดไฟดับนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับการที่เราสั่งให้อุปกรณ์หยุดทำงานนะครับเอาละครับลองนับถอยหลังดูนะครับลองดูนะครับ4นะครับ3 2 1นะครับหลอดไฟต้องดับนะครับดูที่หลอดไฟดับแล้วนะครับหลอดไฟก็ดับก็เป็นตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมอยากจะตั้งเวลาแบบนี้ผมตั้งได้ละแล้วถ้าผมอยากจะตั้งเวลาให้เป็นวันที่ล่ะทำได้ไหมอาจารย์นะครับให้เป็นนะอาจารย์ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนละกันนะครับเราสามารถเอาไปทดลองทำเองได้เลยนะครับให้เลือกที่ Mat Operation นะครับเลือก Time นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Date นะครับที่แปลว่าเวลานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลานะครับเป็นวันเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีนะครับที่เราจะสามารถเอาไปลองใช้งานได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เราจะเอาไปลองใช้งานเอาละครับวันนี้นะครับก็พวกเราก็ได้เรียนรู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจรนะครับควบคุมหลอดไฟ LED นะครับหรือแม้แต่การใช้งานตัวแพลตฟอร์ม AI ไทเจนนะครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราได้เรียนเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์มีคำถามง่ายๆครับอยากถามพวกเราในชั้นเรียนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลบ้านนะครับอยากจะถามว่านักเรียนลองจินตนาการหรือว่าลองคิดดูครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปวันนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับงานแบบไหนได้บ้างครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองคิดนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้มีใครมีไอเดียไหมครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปสัปดาห์นี้นะครับเราไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
1: คิดว่าเอาไปทำในการเกษตร
0: ครับทำแบบไหนครับผม
1: เช่นผมอยากเริ่มต้นใหม่ครับเวลาที่ถึงเวลานี้นะคร
0: ับก็คือเอาหลักการทำงานสั่งงานเนี่ยนะไปใช้กับการเปิดปิดนะรดน้ำต้นไม้ถูกไหมครับระบบรดน้ำต้นไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะรูปแบบนึงเนาะนะครับมีไอเดียอีกไหมครับเชิญครับ
1: ผมนึกถึงศัตรูพืชที่มันมาตอมพืชผักของเรา
0: ครับ
1: เลยอยากจะใช้การที่เราเรียนรู้มา
0: ครับ
1: ทุก10วินาที
0: ครับ
1: เซอร์โวปัดแมลงที่พืชเราครับ
0: ทำเป็นนะเพื่อนบอกว่าทำเป็นอุปกรณ์ที่ไล่แมลงนะอาจจะเป็นแมลงวันหรือเป็นศัตรูพืชอะไรก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์นะเป็นไม้ตีนะครับไล่ทุกๆกี่วินาทีก็ว่ากันไปมีไอเดียอีกไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันคิดนะครับอาจารย์เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะครับลองเอาไปปรับใช้และลองเอาไปต่อยอดนะครับนะในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับใบงานเรื่องของการตั้งค่าเวลานะครับเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับในส่วนของที่เป็นหลักสูตรนะครับการโคดดิ้งนะครับเพื่อเกษตรอัจฉริยะนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าความรู้นะครับที่ได้ไปวันนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหากเรามีไอเดียนะครับไม่ใช่แค่ไอเดียของเรานะครับเราอาจจะมีปัญหาหรือโจทย์ที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะใช้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้ไปปรับใช้ปรับแก้เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตเนาะหรือว่าเพิ่มนะครับการแข่งขันหรือขีดความสามารถของเกษตรกรนะครับหรือการทำการเกษตรของประเทศไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าซึ่งเราจะได้ไปเรียนเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีกิจกรรมที่เราจะได้เรียนอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะ

0: อาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
1: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
2: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
1: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
2: ดีเลยเจ้าปัน
1: ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
2: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
1: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
2: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
1: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่ากระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
1: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
2: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
1: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
2: โอ้
1: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
1: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไป
2: ให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็

0: หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
0: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆดูกันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสายยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะ ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาประสิทธิวิทยาระบาดวิทยาไอโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาประสิทธิวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูประสิทธิชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธ

สาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระนางกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณ

มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสีมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกุตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดใน
1: เวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองค์ คมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพพาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชจะสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและ

ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนาฮาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้น

ลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกชุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยล่ะครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหรือยังคะ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โห้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดิน

0: ขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิ

0: ฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมั่นข้าว
1: ฮะ
2: หนีบแม่ปูหนีบปูหนีบกลัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ้

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริศ

0: ก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน10ถึง100เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด10ถึง100เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O NG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สว
5: ัสดีค่ะคุณครู
6: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: กแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest forest forest แปลว่าป่าไม้ benefit benefit benefit แปลว่าประโยชน์Reforestation R-E-F-O-R-E-S-T-A-T-I-O-N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
3: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะแสงอ่ะมันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
2: ี้

0: ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมอันนี้ไปเนรมิตไป
0: เข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้นี่คือเรฟเฟอเรนซ์เนาะแล้วก็เราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช
2: ่แบบเทคซอฟต์ๆส
1: ุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
2: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างคะ
3: ค่ะ
2: อาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้าง
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้วก็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณแต่เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เนี่ย
2: ที
1: ่
2: ว่า
1: ไม่ใช่ว่าใช่เนี่ยกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักมันเยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไร
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล
3: ้
1: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบโต๊ะเลยอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกเงินเยอะนะ
2: ทำ
1: ไหมทำไหมวันนี้ทำไหมวันนี้ทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างน
2: ี้ทาน
1: ทานน้ำเตียงนี่คือทำแต่ไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคน
2: โอ้โห
1: มึงมีความหวังโอเคเป็นเรื่องงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรนะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคบเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โป๊ยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้

0: เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
1: นี่ก็ต้องมานี่เทคนิคสัตว
0: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
1: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
1: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
1: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาคงข้าวมาใส่อ๋อ
1: แล้วม
0: ัน
1: จะพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
0: หมดละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: เดี๋ยวสีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายคงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
3: ตะดา
1: ตะดาอันนี้คืออะไรคะ
3: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
0: ้แต่นี้พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แผ่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช่
0: แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวๆสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีเยาไม้นะครับเป็นสีเยาไม้เยาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่
0: ะเหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆอย่าง
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้

0: แล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางที
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองแล้ว
1: ได
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละหมาดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะครับ
2: กล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้อง
0: โอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
3: ใช่คร
0: ับ กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: อันนี้คือเก็บขอบ
0: นั่นก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
3: เดี๋ยวก็เรียง
1: กันแล้วต้องล็อกกันไหม
0: เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันได
1: ใช่สโลปไปเลยนะ
0: ท่านบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ใช่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่อัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องแล้วก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้
1: ก่อน
0: ที
1: ่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึง
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
4: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลี่ด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมันจะว่าเดนเนอร์มิทจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเครื่องมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปไหน
0: เป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มี
1: ที่อื่นต้องไป
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจารบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: Amarin TV.
1: กับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีก็ไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของ

0: พ่อนะ
1: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่เจ้าสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
2: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
1: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เองอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเองด้วยอีกคนยังสบายเลย
1: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
1: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
1: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเห
0: รอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียนชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
0: รากเหง้าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่

0: ของครอบครัวได้
1: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
0: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
1: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
0: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
1: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
0: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
1: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6ขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
1: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
0: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: ดอกเห็ดเนี่ยครับมันมีทั้งราคาที่สูงและราคาที่ตกต่ำบางทีเนี่ยผลผลิตมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น

0: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
1: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปในรูซึ้งได้นะคะ
0: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
1: แล้วเราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
0: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
1: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
0: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
1: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
0: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
1: หลังจากแช่ไป1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะแต่เราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
0: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
1: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม
2: ้และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
0: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับเห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามี

0: ู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
1: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
0: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นแล้ว1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
0: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
1: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
0: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอของหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วมการผลิตร่วมการจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์ที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่ม

เป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O NG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกันหนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
2: เก่งมากเลยอะค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
5: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
6: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
4: นี่น้องพิมพ์น้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
7: ี
4: คร
7: ู
4: ปั้มก็เหมือนกันนะคะ

0: อ้าวคนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
1: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
1: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
2: ยกขาย
0: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได้
1: ขิม
0: ครับ
1: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
1: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
1: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กรอบก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
3: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
4: ไม่เคย
3: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
1: เล็กกว่า
2: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
2: ใช่ค่ะไป
3: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
1: อ้าวไปเลยครับ
2: ไปพร้อมแล้ว
3: นะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
3: ครับตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาประมาณกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
2: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
3: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปุ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
1: ไม่ได้ขาขวา
3: ลงครับไม้ตั้งไว
1: ้ย่างสามขุมไม่มี
3: ตั้งไม้ตั้งไว้อันไม้ตั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
3: เดี๋ยว
1: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
3: ไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆหนังสั
3: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั่น
3: แบะเหลี่ยมไว
0: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
3: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง

0: 3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวทวนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนล่ะคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
2: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
3: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่เรามานี่
4: ด้วย
1: มานี่เป็นไงครับนั่งพักก่อนนะคะ
5: โอ้โห
1: เหงื่อตกเชียว
6: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
7: สนุกครับ
8: เมื่อยครับ
6: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
7: กี่วันนะคร
6: ับ โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
6: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิลองว
1: ่
6: าได้เลยได
9: ้เอาเธอลอง
6: ไหว้ก่อน
1: อยากลองจับ
10: ก่อนที่จะจับ
1: ตัวเองเลย
10: อะโอ้โหหนัก
1: แปลว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
10: ใช่ค่ะ
1: ต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
11: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
10: เฮ้ยจะลบเชื้
6: อให้ลองผัดกันลองดู
10: มันใหญ่นะเนี่ย
6: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
10: มันตั้นขอลองด้วยค
6: ่ะลองยกดู
1: หนัก
6: แล้วใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
1: คุณถือเอีย
10: วคือไปน้องบ้านเราไหมคะ
1: วายหรือยัง
10: วายแล้ว
7: คุณปู
8: ่แล้วหมอแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
6: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
1: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
6: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
1: เปลี่ยนชุดด้วย
10: ลองแสดงบ้าง
6: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
1: ูก4เดือนแล้วแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
10: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะครับไปพวกเราเดี๋ยวเราหนีไปจากที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
12: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันธ์บันได

0: ราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่
0: อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยนะ
2: ได้ได้ได้แล้ว
0: นี่ไงคะคุณยาย
2: จะได้เหนียว
3: ทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนมได้เลยน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
4: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
5: น้องพิงค์ค่ะ
0: น้องพิงค์
4: น้องพิงค์ตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
5: ค่ะ
4: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหมคะ
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
4: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
2: แล้ว
4: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยช่วยกันหยิบมา
4: แป้งหัว
0: หัวด้วย
4: หัวครับครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันน
4: ี้แป้งถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งจ้ะเอาแป้งมา
4: ข้าวเจ
2: ้
4: าหร
2: ือ
4: ว่า
2: ข้าวเจ
4: ้
2: า
4: แป้งข้าวเจ
2: ้
4: า
2: ใส่ริมแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
4: ช่วยพี่ไปไหนล่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะ
4: ลูกใหญ่หมดเลย
5: เหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
4: อามีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่เล็กเลย
4: สองมือ
2: ขยำ
4: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
4: นิ่มมากเลย
2: มือกระเทียมลงไปเลยใส่กระเทียมหมด
0: แล้วก็ล้างกันค่ะ
2: ค่ะล้างหมดแล้ว
4: ล้างมือเลย
0: ล้างมา
2: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
4: เออช่วยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
4: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
4: ถ
2: ้
4: าไม่ใส่มันจะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ทันมันคอแห้ง
4: แล้วเท่มันจะไม่ทุ่ม
2: เออนี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเออเติมไป
4: ผมไม่ทำ
2: เลย
4: มือเปื้อน
2: เลย
4: น้องน้องพ
2: ิ
4: งค์
2: ล้างมือแล้วล้างมือเลย
4: ใส่ให้มันน้ำไปสมแป้ง
2: ไม่ต้องกลัวใส
4: ่น้องพิงค์ลองเอามือขย
2: ับเออขยับแล้วให้หมดนี่แหละขยับให้เกลี้ยงเลย
4: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
4: แป้งเต็ม
0: ไ
4: หมข้าง
2: หน้าค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
4: กระชอกนะ
2: กระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
4: หนีบแล้วก็ใส่
2: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
4: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
4: พออ
2: ่
4: ะเด
2: ี๋
4: ยวน้องปั้นสอนน้องการทำแซงไหมคะ
0: ได
4: ้
0: ค่ะ
2: มายายจะบอก
4: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โหหั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
4: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องอาการ
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออ
4: ยกเลยค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อย
0: ๆทีละอัน
2: ไฟได้เลย
4: ไฟมีกลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
4: คุณอย่างนี้ง่ายกว่า
0: ค่ะ
4: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เรามันต้องค่อยๆ
4: ม
2: ัน
4: ด
2: ู
4: แล้วน้องพ
2: ิ
4: งค์มาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนล่ะคนเขาอย่าให้มา
4: ได้ไปดูก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายชิมได้ปะ
4: โอ้ยยังนี่คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
4: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆเลยเอาไปใส่นู้น
4: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
4: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
4: อ
2: ัน
4: นี้แล้วค่ะ
2: เอาคั่วแล้ว
4: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
4: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวกระโปงมาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
4: ถ้าใช้โป๊ะอร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะนี
2: ่อีกเดี๋ยวตอนไหนลองทำกัน

0: ทำเนี่ยพ
1: อนี่นะคะใส่ชายโครงลงไปมันก็จะ
0: ออกพอแล้ว
1: เอามาสับเลยครับสับเนื้อ
0: หม
1: ู
0: ก็ม
1: ี
0: หมูก็มีเนี่ยมันแรงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรง
0: พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใสไปอีกแล้วไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดกดมือหน่อย
1: พอน้องปั้น
0: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหลือง
0: เลยก็เหนื่อย
1: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
0: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
2: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
2: ่
1: ะ
2: หอมค่ะ
3: คุณยายครับ
4: คุณยาย
3: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วครับ
0: อ๋อจำไหมยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
1: แล้วใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
0: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
2: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
2: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
0: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
1: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
2: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบหมูมันใส่ได้แล้ว
1: ใส่ลงไปได้
0: ใส่ลงไปเลย
3: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
2: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ระวังนะ
0: ค่อยๆจะหกหน้านะที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่แป๊ะคะ
5: คะ
2: มันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช่
6: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้ว
2: นะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: พอดีเลย
0: หอมไ
1: ห
0: ม
1: หอมใหม่น้องใหม
0: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
0: คุณยายกรอบ
1: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับเฟปิด
0: ดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
0: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอะ
2: โอ้โหเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
1: ่
0: ร
1: ี
0: บเกลี่ยทั่ว
3: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
3: ค่ะ
0: เอาหนูเท
1: ทำไวไหมคะค
0: ุ
1: ณยาย
0: ไวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดสิใบตองมารู
1: ด
2: ก่อนอ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
1: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความมัน
1: อ่ะ
0: เอาอ้อยหอม
3: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มก
0: ัน ไ
3: หมอ๋ออ
0: ย่างนี้อ่ะ
6: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัม

0: หัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
2: อ๋อได้ค่ะ
3: อุ้ย
4: เหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
5: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนึง
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
5: มันนี่ก็ไม่หอม
4: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
6: อร่อย
1: อร่อยเหรออ
6: ร่อยยังไงอ่ะมัน
4: หวาน
1: หวาน
5: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
6: เงียบ
1: เงียบเลย
5: กินใหญ่กินใหญ่เลย
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมให้ยาเสวยในวันนี้นะคะ
5: แล้วก็เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพญาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
5: เรียนสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
4: ค่ะ
5: พอทำงานได้เลื่อนยศเรื่องข
1: ้
5: างบ่อยๆนะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
7: ห้ามพลาดนะคะวันนี้
8: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีทุกคนนะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่140ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวใน

การทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการ

0: ไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture
1: แปลว่าเนื้อดิน
2: soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle
1: แปลว่าอนุภาคดิน
2: soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion
1: แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: างช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
1: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
2: ้แถบจำปาสัก
1: อัตตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

0: ช้างหนูอยู่ไหน
1: เท่ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตาม

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับ

0: บ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดา
1: ด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้ว
0: เพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบคู่

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คดชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถี

คนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: ันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนอามาซูรินที่ชุมชนทหารบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิบสี่ย่านชุมชนแต่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

ช้านี้อากาศสดชื่นมากๆครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์หนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะครับผม

Niho Learning with Lanjutsuที่จะนําเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทําลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทํากันเลยค่ะ

0: สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ยัดด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: มมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: กัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู่
0: ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่จ้ะ
0: มันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: จ้ะ
0: มันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมจ้ะ
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้จ้ะ
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ส่วนนี้รสบางหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคนมันมาก
0: อ๋อขี้โคนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกจะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึง
1: เด
0: ี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าเหรอขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาคั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วค
4: ั
0: ่วกับน้ำชาข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
4: เจ้า
0: วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: นวดนวดเลย
3: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้า
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสด

0: เปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
1: สีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วยเหรอ
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
3: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
4: สองช้อน
3: แม่บอกแล้วกันนะ
4: สองช้อน
3: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
3: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
3: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
3: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ
0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือ
3: ได้อยู่เนาะโอเคใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือ

0: ไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ไหมแล้วก็ไก่หนวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องมัน
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขม ขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเคเ
1: อางาลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: เข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอ่ะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่า ไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้า ใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
2: า
0: ะมีโฮมสเตย
2: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
2: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
4: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
5: ก็วุ้นมะพร้าวไง
4: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
5: อะแล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
4: ทำอะไรเก่งเหรอ
6: คุยอะไรกันอยู่เด็กๆ
5: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
6: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
4: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
6: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
4: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
6: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
5: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
4: อ๋ออะไรเหรอ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

รู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออดโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: าอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่ง
0: ถึง
2: เรียกติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่ง

0: ันเหนือฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นละครับ
1: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได
2: ้
1: ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
2: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
1: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
2: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
1: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3,000ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
2: ครับ
1: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
2: รสชาติ
1: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
0: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
1: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นแล้วก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
2: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
1: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
2: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
1: อันนี้กิ่งตอนครับ
0: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าละครับ
1: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
2: อึดสุด
1: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้ว
2: หมดแล้ว
1: ครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
1: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
2: ต้นนั้นต้นเดียวคร
1: ับต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
2: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
1: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
2: ทุกต้นถามพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
1: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
2: อ๋อเหรอ
1: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
2: ครับ
1: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
2: ให้ดีหน่อย
1: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
0: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมีทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
1: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
0: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
1: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยหนึ่งคุณภาพผลจะไม่ดี สองก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
2: ์
1: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
2: หลังจากนั้นเนี่ย
1: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
0: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
2: ครับ
1: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า walk in
2: ครับ
1: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
2: อัน
1: น
2: ี
1: ้ไม่เอามะม่วงสุกแล้ววันนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานกว่าวันนี้
2: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
1: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่า
2: หวาน
1: ให้ล
2: ื
1: มต้นอะไรเง
2: ี้ย
1: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
2: ลืมหวาน
1: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
2: ครับ
1: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
1: ครับถ้าคุณปล่อยไว้ก็ลาขึ้นนึกออกไหม
2: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
1: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
2: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
1: เ
2: ล
1: ือ
2: กหวานได้กว่า
1: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้ walk in ถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
2: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
1: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกัน
2: uh-huh.
1: ครับก็คือ 8:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย รู้สถานที่เข้ามาได้เลย หรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไร ก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
2: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
1: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากับมาวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรบ้างนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทั้งแกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสะแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้ขัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: ค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เออใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้กระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันนึง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในพิมพ์อยู่ในความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กกแล้วก็ใช้น้ํา1กกน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: แล้วนี่เอาไปเลย
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยัง
1: ไงไม่
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอมหอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตัดชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เดี๋ยวเราอันนี
3: ้เดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่างนี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่น กลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
3: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
0: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
0: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
0: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
0: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
1: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
0: เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขายังไงอ่ะ
1: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
0: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
1: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
3: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
0: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
1: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
3: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่กลับขาเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู่
0: ใช่ไหม
1: เ
0: สาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อยนึง
0: แต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
4: คลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าผัวผัวกับน้ำข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
4: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: นวดนวดเลย
3: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
3: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
5: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
3: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
3: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
4: หอม
3: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
3: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
3: ปึ๊บ
4: ใส่อีก
3: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
3: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
4: เอาเกลือมาอีกนิด
3: พอไหมจ๊ะ
4: เนี่ยน้องชิมดู
3: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
3: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
3: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
3: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
4: สองช้อน
3: แม่บอกแล้วกันนะ
4: สองช้อน
3: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
3: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้าน
3: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
4: น้ำพริกมะกอก
3: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งเบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพลิกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยี่ก็คือยี่นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: น
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: ค่ะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตี

0: ไก่ไหม้เลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหม้แม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหม้แม่หนูไก่ไหม้อมรินทร์ทีวี
1: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
2: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
1: ่ค่ะ
2: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
1: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: ร้อง
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมาก

material parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: าอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มา

0: ้าบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
1: จนทุกวันนี้มีกี่พันฮะเนี่ย
0: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3,000ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ตุรกีและออสเตรเลียครับ
1: รสชาติ
0: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
2: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
0: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
0: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
0: อันนี้กิ่งตอนครับ
2: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
0: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
0: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
2: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
0: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียว
0: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงมันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
0: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
0: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
1: ให้ดีหน่อย
0: เท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไร1มะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไป2ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมไปซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิม

0: แล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่สองเนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้วส่วนที่สามคือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: ที
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานมันหวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่า
1: ให้
0: ล
1: ื
0: มต้นอะไรเง
1: ี้ย
0: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ลืมหวานก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้นแหละ
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้นนึกออกไหม
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็คือเขาเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เลือ
1: กหวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยัง

0: แกนอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนที่แกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้ขัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: ีมะพร้าวมาพี
1: ่อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวส่วนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
0: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
0: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่อยู่ที่ความสามารถ
2: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กกแล้วก็ใช้น้ำ1กกน้ำนี่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องหนีเหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
2: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: ได้นี่เอาไปเลย
2: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา

0: 2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ํานะคะน้ําเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทําการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ําไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
2: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
2: ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้อย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: เฮ้ยที่หอมหอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
0: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
2: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องขึ้น
2: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
2: ๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
0: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เด
0: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
2: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
2: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
2: ้ออกมาอย่างนี้
1: เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
2: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
0: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั่วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
2: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
2: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
2: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
2: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะ
0: ตลาดเป็นใครอะไรยังไง
1: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
2: เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
1: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
2: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
1: พอใจมาก พราะนอกจากที่เราจะทําเป็นน้ํามันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทําครีมทําโลชั่นทําพวกแชมพูที่ทํามาจากน้ํามันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
2: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
1: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
2: ่
1: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงวะแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ5-6ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
2: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o n

solution แปลว่าสารละลาย plant nutrient P L A N T N U T R I E N T plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์

0: 4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์กล่าว
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโลทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: กระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบกำแกมไปถามแกนะแบบป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่ที่เลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: ดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้4-5ต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าต้นนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากที่นี่จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอ้าวอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องไขว่คว้าก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rare สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณหนึ่งปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีหนึ่งประมาณ600คนแต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮีย
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮีย
1: โมโรเฮียว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮียผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะพาราโอเอจิปต์นะไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยา
0: ฮะ
1: เดี๋ยว

0: ไม่หายพระราชากิมมุโรเฮียน้องแข็งแรงมาก
1: แข็งแรงมาก
0: แต่ดีใจมากใช่ไหมน่าชื่อท่านชื่อมุโรเฮีย
1: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆ
0: เยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
1: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนกันไปสักพักเลยครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามอมอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีมีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนหายโย
0: เพราะฉันต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเตือนไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบ
1: ก
0: ลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี
1: ้ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่แล้วก
0: ็หวาน
1: ทองก้านนะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดจอย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮียะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจ้าซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจ้าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮียะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจ้าฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮียะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮียะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพตัวทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮียะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮียะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮียะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรฮียะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเนาะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรฮียะนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี่
1: ใช่ครับ
0: โมโรฮียะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮียะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยちょっとร้อนだから苦หน่อยเน
0: า
1: ะ
0: สดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮียะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮียะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรฮียะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะแล้วก็สังคันติสวาที่นี่มีไฟเบอร์กินแล้วก็ข้างในมีเซียมมีเยอะใช่ไหม ไฟบัต
2: ครับ
1: แล้วก็เดท็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ๆเดท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรเฮีย
0: เด็กก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはまあ、たまたまに酔っちゃうね。けど、銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณโมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูง 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือด

0: เรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอล
1: ค่ะ
0: มีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ที่ไหน
0: ถึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นิดน
0: ึงใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อของเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: สูตรผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้กุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็

0: จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปอ่ะนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้อ่ะเหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างงี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากนี้
0: ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้จะมีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างนึงม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่แหละหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึก

0: ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรฮิยะโดยนำใบโมโรฮิยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรฮิยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ไบซันรูปโรดวันที่2เมื่อวานเนี่ยเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กลับบ้านไปพร้อมความผิดหวังไม่เจอไบซันสักตัวแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมันมีกองอึอยู่เยอะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีดิมันก็เลยเกิดความหวังบางอย่างที่อยากจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเมื่อวานคนเยอะเสียงดังดังนั้นวันนี้เนี่ยแพคิดว่าแพทน่าจะเจอมันนะปัจจัยพร้อมคนเงียบมาในเวลาเช้าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นประมาณ8โมงที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นสายหน่อยเดี๋ยวเราพยายามเข้าไปหาเขาใกล้ๆใกล้เท่าที่จะใกล้ได้แต่ว่าอย่าใกล้มากนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราก็ไปดูนี่ไง2ตัวเห็น2ตัวอยู่ไกลๆอยากเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่ากลัวมันถีบ

0: คิดว่าจุดที่ไบซันยืนอยู่ตรงนั้นนะกับจุดที่แพทนั่งตรงเนี้ยก็ใกล้พอสมควรจนถึงจุดที่แพทรู้สึกว่าพอละไม่รบกวนเขาไปมากกว่านี้นะคะมันใกล้ถึงขนาดที่ได้ยินเสียงเขาเคี้ยวหญ้ากุบกุบกุบได้ยินเสียงเดินย่ำบนหิมะอย่างเงี้ยคือใกล้มากเลยอะเป็นความแบบเต็มๆมากหลังจากที่เมื่อวานแบบผิดหวังมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่เขาอะเลี้ยงด้วยตัวเองเขาอยู่ในสิ่งที่เป็นเขาจริงๆอะนั่นคือแปลว่ามันเป็นเสน่ห์ของการมาดูสัตว์ในบ้านของเขาเองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทสังเกตที่เขาของเขานะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะขาวสั้นอันเท่านี้เองสั้นกว่าเขาเมื่อวานที่เอามาโชว์อีกเขากำลังอธิบายอยู่พอดีเลยมีตัวอย่างเขาโชว์ให้ดูด้วยนี่ของจริงนะคะที่เขาพบในอุทยานเนี่ยแหละแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูได้ความว่าเขาเนี่ยดูแล้วเราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาของตัวนี้เนี่ยประมาณวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นนะเพราะว่ายิ่งแก่เนี่ยเขาจะยิ่งเขาสั้นกว่านี้เนื่องจากเนี่ยจับให้ดูตรงเนี้ยจะขรุขระแต่ตรงปลายเนี่ยจะเรียบหน่อยเนื่องจากถูกขัดเกลามาด้วยการขุดก็จะใช้เขาเนี่ยขุดเนี่ยขุดดินแล้วไปชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างทำให้มันสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นยิ่งแก่มันก็จะยิ่งสั้นตัวนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่
1: So he was probably around age 8, 10, or 12. And by the time you get old in that age 15, that's like retirement age. That's like seeing a 60 or 70 year old bison kind of thing, or 60 year old human. So their horn is often like worn down.
0: ซึ่งจะมีวิธีการที่บอกด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวผู้ให้วัดที่เบ้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่จะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆของไบซันนะ

0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพทย์ได้ความรู้มาจากนิทรรศการเอามาประยุกต์นิดนึงแพทย์สังเกตที่เข่าของเขานะคิดว่าน่าจะอายุยังน้อยอยู่เพราะว่านอกจากสั้นแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์ด้วยยังไม่ค่อยมีรอยบิ่นรอยแตกหักเนี่ยแบบพึ่งออกเลยที่สำคัญตัวเล็กขนาดตัวเนี่ยถ้าแบ่งตัดภาพครึ่งตัวนะครึ่งหลังอะแพทย์ว่าขนาดเท่าควายไทยเลยแต่เขาจะมาใหญ่ตรงครึ่งหน้าเหมือนผู้ชายที่แบบอกไหล่ใหญ่อย่างเงี้ยบึกบึนข้างหน้าดูเป็นแบบอนาโตมีที่แบบสง่าผ่าเผยดี
1: วันนี้เราก็ได้เจอควายป่าไบซันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือตามที่หวังไว้ก็ถือว่าไม่มีอะไรค้างคาในใจแล้วหมดเวลาสำหรับอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ขับรถไปลุยต่อกันอีกหนึ่งอุทยาน
2: อุทยานเจสเปอร์เนชั่นแนลปาร์คค่ะโอ้ยมีเหมือนที่ตรวจตัวเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราเข้าฟรีนี่หาข้อมูลมาจากเมืองไทยว่าเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยสามารถเข้าอุทยานต่างๆของแคนาดาได้ฟรี
3: Well, this year is Canada's 150th anniversary since Confederation, which means that at that point we weren't your own country separate from England. So in celebration, it's free entry to any national parks or national historic sites.

0: ส่องสิ เขาบอกว่าแถบนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของแพะภูเขาแพะพวกเนี้ยปีนเขาเก่งมากเลยเราจะเห็นว่าเขาแถวเนี้ยก็จะมีแบบเหมือนล่องๆ อ่ะพอที่จะให้เขาปีนได้เท้าเขาเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดว่าคนไปปีนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยอ่ะแพะภูเขาแน่นอนนะเขามีคุณสมบัติบางอย่างในการแบบยึดเกาะเพื่อที่จะไปหาอาหารอยู่บนภูเขาอาหารเขาคืออะไรไหมเกลือชอบกินเกลือแล้วมันก็จะมีแบบพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามหน้าผาและอีกอย่างนึงคือเขาจะชอบแบบว่าหลบศัตรูปีนไม่ทันปีนไม่ไหวนั่นแหละก็เป็นที่มาของการขึ้นไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้น
1: แพะภูเขาสามารถไต่ขึ้นไปที่ความสูงได้กว่า 4,000 เมตรถ้านับเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนที่สูงมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าในระดับภาคพื้นควายไบซันเป็นผู้คว้าตำแหน่งนี้ไปครองแพะภูเขาหรือ Mountain Goat เรียกอีกอย่างว่า Rocky Mountain Goat เพราะมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเทือกเขา Rocky และเทือกเขา Cascade กินพื้นที่ตั้งแต่รัฐวอชิงตันไอดาโฮและมอนทานาของอเมริกาผ่านรัฐบริติชโคลัมเบียและอัลเบอร์ตาของแคนาดาเลยไปจนถึงเทือกเขา Chugach ทางใต้ของรัฐอลาสก้า
0: เคยไปส่องครั้งหนึ่งที่อลาสก้าไม่ได้ไปส่องเองหรอกมีคนส่องแล้วเขาเอากล้องให้ดูเนี่ยก็เห็นตัวเล็กๆมากเลยและเป็นกล้องแบบโมโหฬารมากเลยนะพอดีเมื่อกี้แพทเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่มากเหมือนแบบพวกกล้องส่องดาวอ่ะก็เลยเข้ามาถามคุณลุงเขาค่ะคุณลุงก็ยังไม่ทันอะไรเห็นหน้าตาอยากรู้อยากเห็นมั้งบอกมาดูส่องเข้าไปแบบป๊าบเจอ Mountain Goat
2: Slowly put your eye up there
0: uh-huh.
2: Look down
0: Wow
2: And you should see it pretty clear, do you?
0: Yes
1: นอกจากนักปีนเท้ากาวอย่างแพะภูเขายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนสับสนนั่นก็คือแกะเขาใหญ่หรือ Bighorn Sheep วิธีสังเกตง่ายๆคือแกะเขาใหญ่จะมีเขางองุ้มขนาดใหญ่สมชื่อส่วนมากอาศัยอยู่ตามเนินเขาหรือตีนผาพวกมันก็ดูปีนป่ายคล่องทีเดียวแต่ในฤดูหนาวจะไม่สามารถลุยหิมะลึกได้จึงเลือกอาศัยอยู่ในที่ระดับต่ำทำให้เราอาจมีโอกาสเจอแบบใกล้ๆได้ง่ายกว่าแพะภูเขาแต่ชนิดที่เราเจอในอุทยาน Valley of Fire เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Desert Bighorn Sheep ซึ่งมีแหล่งอาศัยในระบบนิเวศทะเลทราย
3: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู
1: ่ในทางตรงข้ามบิคอนชีพทั่วไปจะพบได้ในพื้นที่หนาวเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและแคนาดาตรงนี้นี่เอง

0: โหดูหน้ากระจกสิแม่คันนิ้งก่ออยู่หน้ารถเลยขับไม่ได้ที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าก็เอาไม่อยู่อะตรงนี้มันจะอ่อนเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ติดมากับรถเลยก็เดี๋ยวต้องใช้อันนี้ก่อนส่วนตรงนี้มันจะแข็งกว่าก็ใช้ขูดขูดขูดออกเนี่ยฮึบไหนลองสิไม่เคยทำเหมือนกันขูดด้านนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยนี่ค่อยๆแซะแซะแ
1: ซะหลังจากแซะน้ำแข็งจนเกลี้ยงก็ได้เวลาออกเดินทางกันสักทีจุดหมายแรกเราขับมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่ามะลิเล็ก

ไม่ไหวอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วขอเข้ามาพักร้อนนิดนึงพักร้อนนี่ไม่หมายความว่าไปอาบแดดนะมาอาบฮีเตอร์ในรถเนี่ยแหละคิดดูว่าหนาวขนาดไหนอะน้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนนี่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยอยากได้กาต้มน้ำแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กที่ใช้ในรถไม่อยากจะจับเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเย็นไปหมดเลยถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปอีกครั้งแล้วถึงแม้ตัวจะยังไม่ค่อยอุ่นแต่ก็นะเสียเวลามานานแล้วนะเฮ้ยละลายไขมันกันเถอะเมื่อกี้แอบกินช็อกโกแลตไป3 ชิ้น มีพลังขึ้นมานิดหน่อยไป

บาลีเล็กเป็นทะเลสาบที่ท็อปฮิตมากในแจสเปอร์นะน่าจะเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของอุทยานเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่านี่ไม่มีคนเลยในฤดูร้อนเนี่ยคงจะคนเยอะมากเพราะว่าแพทเห็นนะมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังแล้วก็มีท่าเรือด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหน้าร้อนตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบชื่อว่า Spirit Island ซึ่งเราจะสามารถนั่งเรือจากตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปชมวิวได้แต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างแข็งหมดปั๊บเนี่ยมันก็ปิดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบที่แบบเหงาหงอยโดดเดี่ยวมากอย่างถ้าเทียบกันกับที่เลคหลุยส์หรือว่าอะไรอีกอะเอมเมอรัลด์เลคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังมีกิจกรรมสำหรับวินเทอร์แต่ว่าทะเลสาบที่เนี่ยนะไม่มีจริงๆเหงาคือเหงาเอาไว้แค่นี้ค่ะมารีเลคAttention Caribou Crossing next 20 กิโลเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีสัตว์ป่าให้ดูเยอะเพราะว่าแพทได้ข้อมูลมาจาก Visitor Center แล้วบอกว่าแถวเนี่ยมารีนเลคเนี่ยจะมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องมาในช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะอย่างเช่นช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่นี่เนี่ยแพทว่าสัตว์ป่าเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไฮเวย์หลักไงเป็นถนนที่ตัดออกมาจากไฮเวย์หลักก็เลยอาจจะทำให้สงบหน่อยเพราะเท่าที่เราขับมาตอนเช้าเนี่ยแทบไม่มีรถเลยคือเราเป็นรถคันเดียวบนถนนเลยอะแล้วก็เห็นที่รอยที่พื้นเนี่ยมีรอยล้อคันเดียวอะแสดงว่าคนมาน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแต่ก็เสียดายว่าเช้าก็ไม่ได้เห็นอะไรอะ

มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่า Marine Canyon เป็นญาติกับ Marine Lake ชื่อเดียวกันเด้เลย Marine Lake Marine Canyon แล้วยังมี Marine Valley ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Marine River Marine Pass มาเป็นแพ็คเกจเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าทำไมถึงต้อง Marine ทางเดินลื่นมากน้ำแข็งนี้ไม่เอานะคะไม่พูดต้องตั้งใจเดินก่อนนะ

0: อนแรกก็คิดว่าเป็นทางเดินง่ายๆจนกระทั่งมาถึงขั้นบันไดซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางน้ำแข็งลาดชันและลื่นมากจนหน้าหวาดเสียวก็เลยต้องทุลักทุเลไปกับการเกาะราวบันไดบ้างเกาะต้นไม้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ค้นพบเส้นทางใหม่คือการลอดออกมาเดินนอกรั้วเพราะหิมะบนพื้นที่ไม่ค่อยมีคนย่ำซ้ำๆมักจะลื่นน้อยกว่าแต่ถ้าอยากเดินง่ายกว่านี้คงต้องใช้ตัวช่วยเป็นรองเท้าหนามเราสังเกตเห็นเพื่อนร่วมทางบางคนก็ใส่อยู่เหมือนกัน
1: Excuse me, can I ask you about your shoes?
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: It's bottom in town.
1: Yeah.
2: They work good.
1: Where did you
2: go to Jasper? Go to Sport or Source. Uh-huh. You might have them there.
1: Mm, how much for this?
2: These ones are 30 Canadian.
3: เดี๋ยวเราไปลองหากันไหมพูดละ30คุ้นมากเลยนะโอเคเราจะได้ไม่ต้องมาลื่นนี่ก็เกาะรั้วกันต่อไปอะค่ะเหมือนรถที่ขึ้นทางด่วนเพื่อหนีรถติดมันเป็นทางลัดที่เยี่ยมยอดมากออกสู่เส้นทางที่เดินง่ายโอเคไปโอ้ตรงนี้สิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเดินจริงๆค่ะเห็นอีก2ก้าวเดินไปแต่ว่าถ้าบียอนไปอีก2ก้าวตกเขาแน่นอนเป็นหน้าผาแล้วดูจากการจับตัวของก้อนน้ำแข็งแล้วเนี่ยแพคคิดว่าตอนที่มันเป็นน้ำอ่ะมันจะต้องแรงพอสมควรเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อมาลีนนะคะ
0: มาลีนมาจากคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงชั่วร้ายหรือร้ายกาจสำหรับที่นี่มีที่มาอยู่2แบบแบบแรกคือความเชี่ยวกราดของแม่น้ำซึ่งไหลลงมาจากมาลีนเลคส่วนแบบที่2เล่ากันมาว่านักบุญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งออกสำรวจหุบเขาแถวนี้แล้วม้าของเขาเกิดพลัดตกลงไปและถูกพัดไปตามกระแสน้ำวนอันโหดร้ายเขาจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาชั่วร้ายตั้งแต่นั้นมา
3: แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายซะทีเดียวมันก็สวยงามดีสวยงามเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างให้มันปลอดภัยแหละก็เลยสวยงามวันนี้สนุกมากที่มาลินแคนยอนและมาลินเลคเดี๋ยวเราไปกันมา2ที่เราไปผจญภัยค่ะกลับมาต่อค่ะ

เหมือนมีสัตว์คืบคานเข้ามาเลยค่ะเนี่ยฟ้าสวยๆแดดออกอยู่ดีอีกครึ่งฟ้าเป็นแบบสีเทาอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยมันกำลังกินฟ้าสีฟ้าของเราไปนะตอนนี้หิมะตกเรียบร้อยแล้ว เหมือนว่าเราฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยที่นี่หิมะตกแดดออกเออแต่แดดหายไปแล้วแหละเสียใจอ่ะฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วฟ้าขมุกขมัวไม่ชอบเลยเดี๋ยวเนี่ยถึงไอ้นี่แล้วรถของเราแล้วฮีเตอร์ที่รักเท้าชาหมดแล้วตะกี้ล้มไปครั้งนึงด้วยแต่ถ่ายไม่ทันดีแล้วล่ะ

0: ตะกี้มันหันมามองเบาๆมันหันมามองแล้วหันมาเหมือนจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะหาเรื่องอ่ะไงๆมันมองอีกแล้วเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงระหว่างทางที่จะไปหาของกินในเมืองแจสเปอร์นะฮะออกมาจากมารีนแคนยอนได้รับข่าวล่ำลือว่าที่นี่เนี่ยเจอเอลเป็นเหมือนแบบเจอกันจนเบื่อเลยแหละแต่แพทก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราเจอ2ตัวคราวนี้เจอเยอะมากเลย1 2 3อุ้ยอย่ากระตุกกระตากมันหันมามองควับเลยกลัวเจอ4ตัวแพทเห็นเดินอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัว
1: ตอนไปอุทยานแห่งชาติเอลไอแลนด์ไม่เจอกวางเอลสักตัว
2: ถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์ค
1: แต่กลับมาเจอง่ายๆริมถนนตรงนี้จะว่าไปเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อเอลไอแลนด์ทั้งที่ควายไบซันดูจะโดดเด่นกว่านั่นก็เพราะว่าในช่วงแรกราวปีค.ศ.1906ที่นั่นถูกตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางเอลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝูงสุดท้ายในแคนาดาก่อนที่ปีถัดมารัฐบาลแคนาดาจะซื้อไบซันพันธุ์แท้จากรัฐมอนแทนาเข้ามาสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์ในทวีปอเมริกันเหนือถูกเคลื่อนย้ายไปตามอุทยานหรือเขตสงวนต่างๆเพื่อเพิ่มหรือลดประชากรในพื้นที่นั้นให้เหมาะสมถ้าชนิดไหนมีแนวโน้มลดลงหรือใกล้สูญพันธุ์จะมีการวิจัยและวางนโยบายในการอนุรักษ์รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอาจริงการที่สัตว์ป่าอยู่ในธรรมชาติได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจและเชื่อว่าประเทศไหนก็ทำได้ถ้าคิดจะตั้งใจทำจริง
0: โอเคแพทรู้สึกว่าแพทพอใจแล้วกับการได้เจอกวางกินอาหารแพทอยากกินอาหารบ้างตอนนี้หิว

ห่วงมากเลยแต่ว่าวันนี้มีนัดข้างนอกตอนดึกเราจะไปดูอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ากันนะคะแต่ว่ายิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่ทับมันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอ่ะแล้วก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบของถุงพลาสติกโอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องแต่งกายหนากว่าปกตินิดหน่อยเพื่อป้องกันความหนาวไปกันเถอะแพทคิดไว้ว่า worst case นะถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรบนท้องฟ้าตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยก็คิดว่าเราได้มาเจสเปอร์ในตอนดึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อหนาวขนาดไหนลองดูเผื่อปุ๊บโอเคพร้อมแล้วแหละไม่ลืมอะไรนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วย

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะ

0: เหมือนดินครับก
1: ็
0: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
0: บรรดา
1: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
0: ้ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
0: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
0: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
0: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
0: ครับ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
0: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
0: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
0: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันแน่
5: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะ

0: ป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
0: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวม
3: oh, no.
0: ไม่มีการแยกใด
2: ๆรวมไปเลย
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
0: 10ถุงอ่ะ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
2: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
2: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มานะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
2: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำในงาน
2: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
2: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
2: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
2: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมผักไปก่อนพลาสติกอ่ะ

0: ี่นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็ถังขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง100กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนอุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต้
0: ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
1: โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางๆไว้
0: ใช่เอามาแปะๆอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้มาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะค
2: ือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
1: ต่อม่านเอง
2: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
1: มัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้ให
1: ้ดูว่ามันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้คือ reference เนาะก็แสดงว่าเราอยากได้อะไรประมาณ
2: ไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้างไม่
0: แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่
1: ค่ะคือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ให
1: ้ดูการกั้นที่การกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
2: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรงแบบแสงซอฟ
1: ต์ๆสุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้เพราะมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
2: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางนึงให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่

0: ันตัวไปทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
1: มีทำได้ดู
0: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วรัฐบาลเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค่ะอาการ
0: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
0: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้ว
3: ก
0: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
0: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
0: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
4: ตรงนี้ตรงที่นอน
0: ที่ว่าใช่
3: ที่อย่าง
0: น
3: ี้
0: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
0: ยซ่อนกล้องวะเน
3: ี่ย
0: สีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ค่ะ
0: ป้าแก่กับเจ้ามอสออกไป
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากันเข้าก
3: ัน
4: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนี่ยน
3: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
4: เดี๋ยวได้ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลอะไรเงี้ย
4: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เตียงอีกมันเยอะนะ
4: เ
0: พิ
4: ่มไหม
0: ทันไหมวันนี้ทัน
3: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดถึง
4: ทัน
0: ทันน้ำเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: ผมวันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
3: โอ้โห
0: ไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออใช่
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียกenhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เออเห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันยังมีเซอร์เฟซให้ยืดเกาะให้มีโปยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊กติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อโครงซี
1: พอด
0: ีก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็จ่อมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
0: หัวละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยนะ

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายคงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
3: สดา
1: อันนี้คืออะไรคะ
3: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี้พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลทไม้แพลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างงี้ก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลทเพราะว่าราคามันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช่
0: แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: เดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะอันนี้โต๊ะแน่เราก็จะมาทานี่คือสีเอาไม้นะครับเป็นสีเอาไม้เสียวไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกันเหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
0: นั่นแหละสิ
1: ดูพูดคล่อง
0: ๆนั่นแหละสิคะ
1: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
0: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
1: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
0: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
1: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
0: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
1: ตอบเอง
0: แล้ว
1: ได
0: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
1: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะของนี้ก็ไม้แพลเลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลเลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
0: ยางๆ
1: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวเลยแหละ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเก็บขอบ
1: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
0: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงเราต้องล็อกกันไหม
1: นี่เลยไม่ต้องอย่างนี้มานี่นี
0: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
1: เป็นบันไดไงเป็นแนวบันได
0: เป็นสโลปไปเลยนะ
1: ขั้นบันไดปั้งๆถึงวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
0: สวยงาม
1: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
0: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
1: ใช่
0: วางแบบนี้เลยใช่ไหมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อัน
1: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
0: ใช่
1: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
0: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
1: ่ที่หมุนนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เตียง
1: โอ้โหโครงเตียง
0: นี่ด้วย
1: โต๊ะ
0: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
1: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: ค่ะ
2: ไป
0: ที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเรียนรีต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: ำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เรา

จะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยประสบปัญหากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถติดทำให้ไปโรงเรียนสายหรือแม้กระทั่งการลืมหนังสือไว้ที่บ้านพี่ฝนอยากจะบอกว่าดินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัญหาของดินนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะดินที่มีปัญหาทางการเกษตรหมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินอินทรีย์ดินปูนกรวดและดินตื้นรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงดินที่มีปัญหาประเภทต่างๆที่พบในประเทศไทยได้แก่ 1. ดินเปรี้ยวหรือดินกรดหมายถึงดินที่มีกรดกรรมฐานอยู่ในดินเป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดีเนื่องจากแร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นต่อพืชจะถูกตรึงไว้จนไม่อาจละลายออกมาให้พืชใช้ได้หรือสารบางอย่างในดินจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชดินเปรี้ยวพบมากในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกดินเปรี้ยวสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทตามระดับความลึกของจุดปรับสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในดินชั้นล่างดังนี้ค่ะดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นพบจาโรไซต์ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางพบจาโรไซต์ภายในช่วง50ถึง100เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับพบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดิน 2. ดินอินทรีย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดินครุหมายถึงดินที่เกิดจากการสะสมของเศษซากอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า40เซนติเมตร 3. ดินเค็มหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมาก

0: พืชขาดน้ำและเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานานหรือการทำนาเกลือดินเค็มที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะการเกิดและสันฐานภูมิประเทศได้2ประเภทคือดินเค็มชายฝั่งทะเลพบมากที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงหรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินดินเค็มบกหรือดินเค็มในแผ่นดินพบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นในขอบเขตแอ่งโคราชหรือที่แอ่งสกลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 4. ดินทรายจัดหมายถึงดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า185มีความหนามากกว่า50เซนติเมตรดินประเภทนี้มีการระบายน้ำดีจนถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำทำให้ดินเก็บน้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกร่อนได้ง่ายมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเลพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอนพบตามบริเวณหาดทรายสันทรายชายทะเลหรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขาเนื้อดินเป็นทรายตลอดมีการระบายน้ำดีมากจนถึงดีมากเกินไปดินไม่อุ้มน้ำและเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชได้เช่นมันสำปะหลังหรือสับปะรดดินทรายในพื้นที่ลุ่มมักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลหรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายดินมีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลวทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆได้หลังจากที่มีฝนตกหนักบางแห่งใช้ทำนาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและปอบางแห่งเป็นพื้นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ saline soil saline soil saline soil แปลว่าดินเค็ม acid soil acid soil acid soil แปลว่าดินเปรี้ยว organic soilorganic soil organic soil แปลว่าดินอินทรีย์หรือดินพลุทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพื้นที่แต่ละที่นั้นดินจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถ้าหากเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกเราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกก่อนค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของดินแต่ละประเภทใดบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ยที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงสัย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: ได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะนายจ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นจ๊ะนายจ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะจ๊ะนายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอาการ

0: เย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมใช่ไหม
0: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา
1: Oh.
0: นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายสบายครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
0: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางในจุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
0: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
0: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
0: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
0: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
0: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
0: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อเลยส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่จ้าในจ
0: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
0: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
0: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
0: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: ไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
0: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
0: ใช่ไหม
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
0: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
0: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
0: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
0: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
0: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
0: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
0: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกป
0: ี
1: นึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
2: ว้าว
1: เฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๋าน
0: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจอีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
0: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปุ๊ได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
0: ้
1: า
0: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
0: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
3: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ

0: เอาเอาเอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
1: ไหนจ๊ะ
0: ครับ
1: นี่แล้วจ้ะ
0: นี่แหละครับพุทรานมสด
1: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
0: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
1: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ๊ะนายจ๊ะ
0: นี่แหละพุทรานมสดแหละ
1: อันนี้พุทรา6,000 เนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทธาสายพันธุ์พุทธานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะดกอย่างนี
1: ้
0: จริงๆเนี่ยพุทธาเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์พันนี่จุดจุ๊บนะมันเป็น
1: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์พันนี่จุดจุ๊บมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทธาไทยเนี่ยนะพุทธาที่เราเจอทั่วไปพุทธาไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
1: อ
0: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
1: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
0: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
1: เพราะว่ามันเป็นพุทธาของเรา
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บเนี่ยมาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทธาสายพันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: เดี๋ยว
0: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
1: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
0: ่
1: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะนายจ๋า
0: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
1: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
0: ๋
1: ามันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่งฮันนี่จุ๊บจุ๊บได้
0: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30 เซน
1: ต้นสูงจากดูพื้นดินเนี่ย30 เซน
0: ให้ดูรากมันแข็งแรงพอแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆ อย่างเงี้ย
1: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
0: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
1: ปักลงไปเลย
0: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
1: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
0: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
1: หุ้มตรงรอยต่อ
0: หุ้มตรงรอยต่
1: อ
0: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
1: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
0: มันแตกยอดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
0: มันติดแล้วล่ะ
1: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
1: ก็จะติดแล้ว
0: ก็จะติดแล
1: ้
0: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
1: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
0: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15-20 โลได้แล้ว
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วปีแรก
1: ไม่ถึงปีเลยนะ
0: ไม่ต้องถึงครับ
1: ปี
0: แรกปีแรกเนี่ยได้แล
1: ้
0: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข่
0: กินโอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงใช้ไข่จริ ง
0: จริงจริงครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตรสองเลยจ้ะ
0: สูตรสองนี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยแหละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาดเน
1: ี้
0: ย
1: พอลูกมันมาลูกมา
0: ูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไซเนี
0: ่ยไซเนี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันต้องกินนมละ
1: ก็บำรุงด้วยนม
0: บำรุงด้วยนมละนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลา
1: ตุลา
0: ตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: นะแบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอการที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๊ะนายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนี่จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
1: อ้อ
0: แต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่ะมันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเริ่มทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: เรียกว่ากรน
0: กลิ่งไม่มีเลย
1: เออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุง
0: ก
1: ้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์นี่มันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
1: ้
0: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลย
1: เ
0: ราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทํา
0: ไมจ๊ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน

0: จ๋าทีนี้อยากรู้ว่าจะได้จ๋าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เก็บไปเลยครับ
0: เก็บไ
1: ปเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง
0: อ
1: ย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกครับลูกนี้ลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันก็เป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่น
0: อ
1: นหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: ือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อัน
2: นี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อืม
2: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆอืม
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อืมอย่างที่นี่เองจ้ะนายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยับส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนโอ้มันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่กับ
1: ปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: ได้
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นนี่5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64
1: ต้น64
2: ต้นใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็จ้าง
1: คนต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
1: ทิ้งอยู่ดี
2: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางมุ้ง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ๊ะนายจ๋าน
2: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในรูป
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในรูปลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคม
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ๊ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกา

0: ธันวามกราต้นกุมภา
1: พันธ์สิ้น
0: ส
1: ุ
0: ดสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทางภาคเหนืออุตรดิตถ์ไทยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมาแล้วเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
0: ยถ้าเราไม่กางมงเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: จากมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
0: ขนาดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมงไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่
1: อ
0: ยครับประมาณ70,000เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
0: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีใบน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5 เมตร
0: ห่างกัน5 เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท

0: 40,000 บาทรวมระบบน้ำการดูแลการยกกล้องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองนะนายจ๋า
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
0: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
0: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราจะอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
2: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Line แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
2: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: บุ๊ดเข้าไปได้เลย
2: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูได้พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
1: อ
2: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
2: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวนึงที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในจ้านายจ
2: ๋
1: าโอ
2: ้
1: โหดีมากๆเลยจ้านายจ๋าว
2: ัน
1: นี้ฉันเองคลายข้อสงสัย
2: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
2: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
2: ครับ
1: ผลไม้อะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไม่หมดแล้วจ้าจ๋าชวนที่งงที่จะไหนจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
2: ครับผม
1: เอาละจ๊ะ
2: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
2: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
2: ครับ
1: นายจ๋าย
2: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
2: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะได้จ๋า
2: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
2: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
0: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eCow Learning with Love School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปีน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

0: รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่ามีค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับ

ทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก 6-7 ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ตั้นอดุลวิเชียรชัยมีชีวิต

0: ให้ลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจน
1: รากเหง้าเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนา 100% ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกต่ำเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งที่เรารู้ว่าต้องขาดทุนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได
0: ้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกรอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้
1: เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมายทำไมเราไปทำให้กับบริษัทอื่นเขาร่ำรวยได้ทำไมเราไม่กลับไปทำให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างล่ะ
0: น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสม
1: พื้นที่ของเรานาเนี่ยเราไม่มีบ่อน้ำนะเราจะต้องสร้างบ่อน้ำต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลา
0: แน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวย
1: เรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ 8,000 บาท 8,000 บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเฮ้ยรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความโลภเพิ่มโรงเรือนหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก
0: ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกัน
1: ผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหนึ่งจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและพร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลอง6ขึ้นมา
2: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะซื้อนู่นมาปลูกทีละต้น2ต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได
3: ้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีของมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่9ตัวก็ขายวันนึง8ใบ7ใบ6ใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะ
1: เราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงเราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกัน
0: วันนี้ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
1: สิ่งที่เราได้กำไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเราเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นน่ะผมภาคภูมิใจมาก

0: มันมากจนเกินไปมันก็ทำให้รายได้ของเราเนี่ยตกลงมาเราต้องทำให้ผลผลิตตัวนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ก็เลยเกิดเป็นขบวนการการแปรรูปเกิดขึ้นมาครับ
1: การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
2: เราก็นำมาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรนะคะ
1: วัตถุดิบในการทำข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14มีเห็ดนางฟ้าภูฐานแป้งมันสำปะหลังกระเทียมบดละเอียดรากผักชีพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่น
2: ขั้นตอนแรกเรานำเห็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราลงมาปั่น
1: ปั่นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ล้างทำความสะอาดแล้วให้ละเอียด
2: ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อทำการนวดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนแล้วก็ละเอียดผิวที่เรียบแล้วก็เวลาไปนึ่งจะได้สุกง่ายค่ะค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งนะคะโดยเอาผ้าขาวบางรองนะคะถ้าเราไม่รองเห็ดเราอาจจะหล่นลงไปซึ้งได้นะคะ
1: นึ่งประมาณ20นาทีเห็ดจะสุกพอดีนำเห็ดที่นึ่งสุกแล้วมาพักไว้ประมาณ5นาทีหรือพออุ่น
2: แล้วก็เราก็จะทำการนวดนะคะแล้วก็เห็ดลงไปเลยเราจะใส่รากผักชีลงไปก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วก็พริกไทยดำนะคะกระเทียมนะคะเราจะนวดส่วนผสมส่วนนี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะอันนี้ส่วนผสมส่วนแรกเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะแรกๆเราก็ค่อยๆนวดนะคะถ้าเรานวดไปรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะแห้งนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะคือเราต้องค่อยๆเติมอะค่ะถ้าเติมทีเดียวเยอะมันก็จะแฉะไปนะคะตอนนี้แป้งเราได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะติดกันนะคะและสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ
1: ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวห่อด้วยถุงกันความร้อนรีดให้ถุงเรียบไปกับเนื้อแป้ง
2: เพราะว่าเวลาเรานึ่งมันจะทำให้เนื้อแป้งไม่ติดกันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วแป้งมันจะเหนียวแล้วจะแกะออกจากกันยากเราก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะ
1: นำแป้งที่ปั้นและห่อด้วยถุงกันความร้อนไปนึ่งให้สุกประมาณ2ชั่วโมง
2: ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะ
1: เมื่อแป้งข้าวเกรียบเย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนเพื่อให้แป้งมีความแข็งและหั่นง่าย
2: หลังจากแช่ตู้เย็นไว้1คืนเราจะมาทำการหั่นนะคะหั่นเราไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะหั่นชิ้นพอดีบางเกินไปก็เวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากนะคะเราต้องเรียงในถาดก่อนนะคะ
1: นำข้าวเกรียบที่หั่นแล้วไปตากให้แห้งทอดข้าวเกรียบด้วยไฟปานกลาง
2: ทอดประมาณ2วิค่ะให้พอสีเหลืองนิดๆแล้วก็เอาขึ้นนะคะถ้าเหลืองมากไปก็จะไหม
0: ้และเราก็อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนด้วยที่ว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการตลาดในรูปแบบของสากลมากขึ้น
1: การแสวงหาความรู้เพื่อมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการถนอมอาหารหรือแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

0: เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: การปลูกกล้วยของเราเนี่ยกล้วยเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
2: จุดหลักๆเลยเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับรวบรวมในเรื่องของป่าชุมชนป่าชาวบ้านรวบรวมในเรื่องของศาสตร์สายอาชีพต่างๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่และที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้นะครับจะต้องอยู่ในหลักของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับ
1: เห็นไหมครับที่ป้ายจะเขียนว่าเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียงนะครับเวลามีผู้ศึกษาดูงานเนี่ยมาสนใจอยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบวบหอมเนี่ยเราก็จะแกะตูดนะครับแล้วเราก็จะเขย่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ในเรื่องของหลักความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ขายฝันให้กับชุมชนไม่ได้ขายฝันให้กับเกษตรกรที่เขาเข้ามาแต่เราขายความเป็นจริงความเป็นจริงคือเรามีพื้นที่อย่างไรเราก็จัดสรรระบบพื้นที่ของเราให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโซนพืชสมุนไพร
0: เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานที่นี่จึงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า10ฐานการเรียนรู้
2: เรามีฐานเรียนรู้นะครับมากกว่า10ฐานการเรียนรู้นะครับแต่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นฐานรู้ที่1ก็คือการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอาชีพการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นและ1อาชีพนะครับฐานที่2ก็จะเป็นการเพาะเห็ดนะครับก็ตั้งแต่การเปิดดอกนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ดอกออกเยอะๆเนี่ยทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนในเรื่องของการแปรรูปนะครับเรามีขบวนการแปรรูปเรื่องของการทำเห็ดด้วยนะครับมีฐานเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นฐานการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเป็นไก่ไข่มีเป็ดไข่เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงปลาต่างๆเนี่ยเราก็มีสอนเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับตลอดจนในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหรือว่าเป็นปลูกไม้5ระดับสูงกลางเตี้ยเรดินกินยันหัวเราก็สอนอยู่ในองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีโคกมีหนองแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีนานะครับอันนี้นาก็จะเป็นนาอินทรีย์นะครับที่เราได้ทำไว้นะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับว่าเรามีพื้นที่อย่างไรเหมาะสมกับการจัดสรรอย่างไรพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่นาพืชไร่พืชสวนควรทำยังไงสร้างบ้านเรือนนะครับควรที่จะปลูกอย่างไรบ้างทิศทางลมเป็นอย่างไรการจัดการระบบน้ำระบบดินทำอย่างไรจะทำในเรื่องของคลองไส้ไก่ระบายน้ำอย่างไรมีหลุมแซนด์วิชหลุมขนมคกไว้เป็นยังไงตรงนี้เราก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: นอกจากความรู้ด้านการเกษตรที่ผู้มาเรียนรู้จะได้รับกลับไปเต็มๆแล้วทางศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6ยังมีฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจได้มีวิชาชีพติดตัว
2: เรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมไทยด้วยการทำขนมไทยเนี่ยก็มีมากกว่า20เมนูนะครับเรามีฐานเรียนรู้ในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือด้วยนะครับที่เป็นวิทยากรหลักๆของศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เป็นชาวบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
2: ศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่แค่ศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักของชุมชนเป็นหัวใจหลักของอำเภอคลองหลวงด้วยซ้ำนะครับของจังหวัดปทุมธานีเรามีการรวบรวมผลผลิตของชุมชนนะครับของเครือข่ายอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับเรามีรายได้ของชุมชนที่เขาพร้อมที่จะนำพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาวางไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาร่วม

การผลิตร่วมกันจำหน่ายให้กับศูนย์เรียนรู้ด้วยและที่สำคัญนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยนำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆด้วยนะครับเรานำผลผลิตเนี่ยไปกระจายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในนามของศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำวิทยากรชาวบ้านของเราเนี่ยครับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาเหมือนบ้านของทุกๆคนที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่มิโกะนะคะวันนี้พี่มิโกะก็จะพามารู้จักกับ50 facts ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ว่าจะมีอะไรกันบ้าง
4: เริ่ม
3: ข้อแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเนี่ยมีชื่อย่อว่า NA ค่ะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะชอบเรียกติดปากกันว่า NW เพราะว่าในบัตรนักศึกษาของเราอะค่ะก็จะเป็น NW ค่ะแล้วก็ชื่อวิชาเนี่ยก็เป็น NW เช่นกันนักศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราค่ะในตอนปี1เนี่ยทุกคนจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาซึ่งบอกเลยค่ะว่าปี1อะมากน้องๆเพราะว่าในตอนปี1นะคะวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ต่อยอดมาจากมัธยมค่ะโอกาสนี้แหละค่ะถ้าเกิดใครอยากเก็บเกรดเนี่ยในตอนปี1อะเก็บได้ง่ายชิวๆเลยและตอนที่น้องๆอยู่ศาลายานะคะไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวหรอกค่ะน้องๆเพราะว่ามีกิจกรรมที่ชื่อว่าโฮมรูมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์จากวิทยาเขตนครสวรรค์เนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนน้องๆที่มหิดลศาลายาค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเรียนไม่ทันไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมีชีวะอะไรพวกเนี้ยก็สามารถขอให้อาจารย์มาสอนพิเศษได้ค่ะแล้วบอกเลยว่าวิทยาเขตของเราอะค่ะเรื่องกิจกรรมยืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนทุกคนเก็บเรียบค่ะถ้าไม่เชื่อเพลงมามีตารอบตัวรอบตัวรอบตัว
5: มีตัวลายตาลายตาลายตาหุ่นลาหุ่นลาเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่
3: พอขึ้นปี2นะคะน้องๆน้องๆก็จะกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์จนถึงปี4เลยค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะที่น้องๆได้รับจากพี่ๆก็คือกิจกรรมรับน้องกลับบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ของเราเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่จะพาน้องๆนะคะนั่งรถของวิทยาเขตนครสวรรค์ไปชมสถานที่ต่างๆและที่สำคัญนะคะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเนี่ยมาทำการผูกแขนสู่ขวัญให้กับน้องๆเพื่อเป็นการรับน้องกลับบ้านอย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะวิทยาเขตของเรานะคะน้องๆมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเพราะว่ามีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เศษเลยค่ะถ้าน้องๆมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์นะคะน้องๆจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนหรือเปล่าเหมือนมาเที่ยวค่ะน้องๆเพราะว่าที่นี่นะคะสถานที่ทุกสถานที่เนี่ยถูกออกแบบให้คล้ายรีสอร์ทรวมถึงแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะ

0: ทำให้น้องๆรู้สึกสดชื่นปลดปี้กระเป๋ามีอารมณ์สเตย์เรียนค่ะน้องๆโดยวิทยาเขตของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็น1โซนการเรียนการสอนค่ะ2โซนหอพักนักศึกษาและ3โซนทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางนากลางน้ำแล้วก็ปลายเนินจะเห็นว่าชื่อของเราเนี่ยเก๋มากเพราะเราต้องการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินั่นเองค่ะน้องๆและภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีสถานที่ทำกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาห้องอ่านหนังสือห้องดนตรีซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ก็จะคล้ายๆกับศูนย์การแพทย์กาญจนาที่สระยาค่ะน้องๆซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถไปหาได้24ชั่วโมงเลยค่ะแถมที่นี่นะคะน้องๆจะมีคลินิกสัตว์ที่ชื่อว่า One Health ค่ะซึ่งจะคอยให้บริการในการรักษาสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาในวิทยาเขตของเรารวมถึงสัตว์ต่างๆในชุมชนด้วยค่ะโดยนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียนที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์หรือว่าตึกวิทย์นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีห้องเรียนรวมถึงห้องแลบต่างๆที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเวอร์เพราะว่าที่นี่นะคะเคยมีนักวิจัยต่างชาติเนี่ยมาใช้ห้องแลบของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตึกวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นจุดรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆถ้าเกิดหาใครไม่เจอเนี่ยก็มาหาที่ตึกวิทย์ได้เลยค่ะและมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด4หลักสูตรด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาธารณศึกษาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและน้องใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรปาดเปลืองค่ะน้องๆส่วนใหญ่ที่นี่นะคะน้องๆจะเรียกชื่อหลักสูตรเป็นย่อภาษาไทยค่ะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณศึกษาบัณฑิตหรือเรียกสั้นว่าสบซึ่งเป็นหลักสูตรที่พี่เรียนอยู่นั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะทุกคนก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบสาธารณสุขชุมชนที่เน้นปฏิบัติงานจริงทำงานจริงกับชุมชนรวมถึงน้องๆเนี่ยก็จะได้ดูแลชุมชนคนละหนึ่งชุมชนเป็นระยะเวลา2ปีจุกๆไปเลยค่ะน้องๆตอนลงชุมชนนะคะน้องๆแล้วก็จะได้พบปะกับชาวบ้านรวมถึงคนไข้จริงๆเพื่อทำการให้ความรู้ในการป้องกันรวมถึงฟื้นฟูโรคต่างๆให้กับชาวบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราผูกพันกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างพี่นะคะก็คือพี่เนี่ยเป็นสายแดนประจำหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีงานบุญงานบวชเมื่อไหร่นะคะชาวบ้านก็จะชวนพี่ไปด้วยค่ะสิ่งที่เด็กสบอนิยมทำกันนะคะน้องๆก็คือการใส่ชุดกาวไปถ่ายรูปที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองยิงรักจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็จะดูรวมมาที่แก่กรุบรวมถึงดูดีแล้วก็น่าเชื่อถือสามารถนำไปใส่ในการแนะนำตัวกับชาวบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆเรียนวิชาอนาโตมีของวิทยาเขตของเราเนี่ยมีแล็บอาจารย์ใหญ่เป็นของวิทยาเขตเองค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆต้องการทบทวนนะคะน้องๆก็สามารถไปขออาจารย์แล้วก็ไปทบทวนได้ตลอดเวลาเลยค่ะช่วงวันพาแล้วก็ก่อนสอบค่ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมักจะนำพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะขอพรกันว่าขอให้หนูสอบผ่านด้วยเธอสาธุแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นแค่กำลังใจเท่านั้นค่ะน้องๆทริคสำคัญก็คือน้องๆต้องตั้งใจเรียนรวมถึงหมั่นทบทวนความรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้น้องๆสอบผ่านแน่นอนค่ะ
1: มงต้องลงละ
0: และในชั้นปีที่2ของสบนะคะน้องๆก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอีก1กิจกรรมก็คือกิจกรรมมอบเสื้อกาวนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะน้องก็จะเป็นกิจกรรมที่มอบเสื้อกาวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะเป็นคนติดกระดุมเม็ดแรกกับน้องๆเปรียบเสมือนการนำทางกับน้องๆค่ะและกระดุมเม็ดที่เหลือน้องๆจะต้องติดเองจนครบเปรียบเสมือนการเรียนรู้และประสบความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะและหลักสูตรต่อมานะคะคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือเรียกสั้นว่าสสบนั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องเป็นหลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้การประกอบการรวมถึงการทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรมรอบๆชุมชนนั่นเองค่ะเราจะได้เรียนตั้งแต
2: ่การค้นคว้าหาแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริหารจัดการ
0: และอื่นๆอีกมากมายค่ะสิ่งที่พิเศษสุดๆในการเรียนที่นี่นะคะน้องๆคือน้องๆเนี่ยจะได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆได้ลองผิดลองถูกโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทุกกระบวนการเลยค่ะไม่แน่นะธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจหลังๆเราเรียนจบเลยก็ได้ค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะก็มีทุนให้ด้วยนะคะน้องๆเรียกได้ว่าซัพพอร์ตน้องๆในทุกด้านเลยทีเดียวค่ะแถมใครตั้งใจเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถจบได้เลย3ปีครึ่งมีเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีชื่อย่อว่าพยบหรือเราเรียกสั้นว่าพยาบาลนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งหลักสูตรนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นหลักสูตรที่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งใน2ปีแรกนะคะก็จะเรียนที่สระยารวมถึงโรงพยาบาลศิริราชค่ะพอขึ้นปี3นะคะน้องๆน้องๆก็จะกลับมาเรียนที่วิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็โรงพยาบาลที่น้องๆขอทุนไปนั่นเองค่ะและเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเป็นของวิทยาเขตเองด้วยค่ะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเกษตรปาดเปลืองเรียกสั้นว่าวทบนั่นเองค่ะน้องๆสาขาวิชานี้นะคะก็จะมีฟาร์มเป็นของตัวเองซึ่งเรียกว่ามุนาฟาร์มเห็นไหมล่ะว่าชื่อเก๋มากเพราะว่า เป็นการนำชื่อของมหาวิทยาลัยรวมกับชื่อยาเขนั่นเองค่ะน้องๆบอกเลยว่าเก๋ไม่หยุดซึ่งเด็ดวิกเกษตรของเรานะคะก็จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทำการปลูกพืชผักในแปลงจริงๆเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มจริงๆแถมยังนำผลผลิตที่ได้มาสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะน้องๆนอกจากนี้นะคะก็มีชมรมให้น้องๆเลือกอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่าชมรมที่ปังที่สุดเลยก็คือชมรมปันรักแด่น้องหมาค่ะเพราะว่าปีนึงนะคะก็จะมีน้องหมาเนี่ยหลงเข้ามาในวิทยาเขตของเราทุกปีเลยและที่สำคัญนะคะชมรมนี้ได้รับรางวัล50ความดีจากวิทยาเขตนครสวรรค์ด้วยค่ะแล้วก็ชมรมนี้นะคะก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการดูแลน้องหมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารน้องหรือว่าพาน้องไปทำหมันที่วันเฮลคลินิกสัตว์นั่นเองค่ะและน้องหมาที่พี่ชอบเลยนะคะคือน้องถั่วแดงค่ะเพราะว่าน้องถั่วแดงเนี่ยชอบคาบของมาแลกอาหารน้องๆน่ารักขนาดเนี้ยจะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะคะและอยากจะบอกเลยนะคะว่าหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตเราเนี่ยเลิศเวอร์เพราะว่ามีหอหญิง2หอแล้วก็หอชาย1หอค่ะโดยเฉพาะหอชายเนี่ยใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะน้องๆแล้วก็บรรยากาศดีๆซึ่งหลังเลิกเรียนนะคะน้องๆเราก็ต้องไปหาของกินอร่อยๆที่ตลาดนัดเขาทองค่ะจะมีร้านหนึ่งที่พี่แนะนำเลยนะคะคือร้านป้าสุค่ะเป็นยำที่อร่อยครบเครื่องเวอร์ยำร้านไหนที่ว่าเด็ดเนี่ยต้องมาเจอร้านนี้ค่ะไม่โดนไม่ได้หรอกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆสายแอดเวนเจอร์ไม่ต้องกลัวเบื่อเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมที่อาจารย์นะคะชวนนักศึกษาไปปีนเขาชมวิวฟิลไลฟ์บนดอยถามว่าปีนเขาที่ไหนหรอก็ปีนเขาที่วิทยาเขตของเรานี่แหละค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะน้องๆถ้าน้องๆเริ่มสนใจอยากรู้จักวิทยาเขตนครสวรรค์ของเรามากขึ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook มหิดลนครสวรรค์ได้เลยค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
0: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
0: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กซ์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เยี่ยมครับ

จากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเจนเน่ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายกันรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่โฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องฝักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลัง
เปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทํามูลซาลูเทชั่นไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชั่นเมื่อกี้ซันซาลูเทชั่นเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชั่นในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชั่นเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกลางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดรู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องผลักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชั่นครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชม

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากวางตั้งปลายเท้าท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามซันสโลเทชันและมูนสโลเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูนสโลเทชันและซันสโลเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง109ถึง197พบกับรายการการเรียนการส

0: ของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างบทที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉัน

0: ออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังพิเศษด้วย
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงดูมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห
4: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
3: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
7: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรม

0: อุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็กๆ

0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 10:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ันคำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ซ่ามีอะไรมาอวดน้องๆด้วยนี่เลยแมลงยักษ์น่ารักไหมหนับหนับหนับเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์สตัฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแมลงสตัฟกันด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราด้วยนะคะตามพี่ลิซ่ามาเลยไปกันที่นี่เลยน้องๆพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะใช่แล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์มิวเซียมMUSEUM Museum พิพิธภัณฑ์พี่ลิซ่าตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยว้าวน้องๆดูสิสัตว์สตาร์ทเต็มไปหมดเลยนี่มาดูตรงนี้โอ้นี่ก็สัตว์สตาร์ทนะคะเป็นนกด้วยสัตว์ Animal ANIMALanimal สัตว์ว้าวเฮ้ยในนี้ก็มีนะคะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นซากกระดูกสัตว์นะคะน้องๆกระดูก bone BONE bone กระดูกอุ๊ยตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเหรอคะ
1: พี่ชื่อพี่ติค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พี่ตินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าสัตว์สตาร์ฟคืออะไรเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการรักษาสภาพหนังสัตว์แล้วก็คงสภาพสัตว์ให้เหมือนมีชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นศิลปะอีกแขนงนึงก็ได
0: ้แล้วทำไมเราถึงต้องนำสัตว์มาสตาร์ฟด้วยเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการสตาร์ฟเพื่อการศึกษาแล้วก็อีกแบบนึงที่เราเห็นในห้องก็จะเป็นการสตาร์ฟเพื่อการจัดแสดงค่ะเป็นการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะจัดท่าทางของเขาให้ใกล้เคียงกับท่าทางในธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ที่มีแมลงมาให้น้องลิซ่าเนี่ยลองทำดูด้วยค่ะ
0: เฮ้ยดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปทำแมลงสตัฟกันนะคะไปเลย
1: นี่เป็นตัวอย่างแมลงสตัฟค่ะ
0: โอ้มันยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะนี่น้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรถูกต้องมันคือผีเสื้อbutterfly butterfly butterfly ผีเสื้อและยังมีตัวนะคะนี่เลยน้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะว่าคือตัวอะไรใช่แล้วตัวด้วง beetle beetle beetle ตัวด้วงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสองตัวเนี้ยเป็นแมลงหรือว่าแมงใช่แล้วทั้งสองตัวคือแมลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆจากขาเลยแมลงจะมี6ขาแมงจะมี8ขานี่เดี๋ยวพี่ลิซ่านับให้ดู1 2 3 4 5 6 6ขานะคะแมลง insect i n s e c t แมลงแล้ววันนี้ลิซ่าจะได้ทำตัวอะไรเหรอคะ
1: ตัวนี้พี่บังเอิญไปเจอเป็นซากที่ตายแล้วค่ะแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่ก็เลยเอาทำสตาร์ทต่อได้ค่ะ
0: นี่เลย
1: แมลงปอค่ะ
0: ว้าน้องๆเราจะนำแค่สัตว์ที่ตายแล้วนะคะมาทำการสตาร์ทตาย dead d e a d dead ตายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเอาแมลงปอนะคะวางไว้บนมือค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะปักบริเวณอกเยื้องมาทางขวานิดหน่อยค่ะก็ตรงนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะนี่
1: ให้อยู่ในความสูงประมาณ3ส่วน4
0: ประมาณนี
1: ้ใช่แล้ว
0: โอเค
1: แล้วก็เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กระดาษไถวางแบบนี้ค่ะใช้พอเสร็จค่ะหรือว่าใช้เข็มก็ได้ค่อยๆจัดปีกเขาให้อยู่ในท่าที่เป็นเหมือนท่าเกาะธรรมชาติค่ะ
0: ตรงใต้แบบนี้
1: หลังจากนั้นเราใช้เข็มนะคะปักบริเวณไล่ไปตามขอบปีกนะคะแต่ไม่ให้โดนปีกนะทดสอบความใจเย็นแล้วไล่ไปเลยปีกบนและปีกล่างทำเหมือนกันเลยค่ะ ข้างนี้ถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลย
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดน้องๆได้มาทำน้องๆต้องใจเย็นนะคะไม่งั้นปีกอาจจะฉีกออกมาได้เลยนะ
1: ตรงท่อนท้อท่อนเบี้ยวอยู่แล้วต้องช่วย
0: ตรงแล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้น้องๆดูดิสิฟอสตาของพี่ลิซ่าสวยไหมคะ
1: พอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาวางทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราให้แห้งสนิทแล้วก็เอาเข็มออกเอากระดาษไขออกแล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้ได้เลย
0: พี่ซ่าว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครมีโอกาสลองมาทำดูนะคะแต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: museum m u s e u m museum พิพิธภัณฑ์ animal a n i m a l animal สัตว์ bone b o n e bone กระดูก butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ beetle b e e t l e beetle ดวง insect i n s e c t insect แมลง dead d e a d dead ตาย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: คยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: เพรา
1: ะฉะน
0: ั้
1: นก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวม2ฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมเนี้ยหลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผันเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยน

0: แปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในหน่วยนี้ครับก็คือหน่วยที่4เรื่องความคล้ายสำหรับเนื้อหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับข้อ1ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้และข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุ

0: ลและการแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2 รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับมีคนตอบว่ามุมทุกๆคู่เท่ากันมีคำตอบอื่นไหมครับอันนี้คือคำตอบจากนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับห้องอากาศบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลาย2รูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขใดนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่ารูปสามเหลี่ยมของเรามีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่เราสามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันกับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยมีเพียงแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็สามารถสรุปได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับคล้ายกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามี2เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับกับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะต้องมี2เงื่อนไขแต่รูปสามเหลี่ยมนะครับเรามีเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับถึงจะได้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอีกเงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมนะครับคือถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นทุกคู่นะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันถ้ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าจะสามารถสรุปได้เลยไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นรูปที่คล้ายกันครับสามารถสรุปได้ไหมครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องพิจารณามุมและเราจะพิจารณาแค่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันแทนนะครับถ้าอัตราส่วนเท่ากันเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่า2รูปนี้คล้ายกันอาจจะสรุปได้หรือไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะลองทำกิจกรรมเพื่อสำรวจสมบัติตรงนี้นะครับครูขอให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับขึ้นมานะครับโดยนะครับครูจะมีขั้นตอนการทำกิจกรรมอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มาให้นะครับคือรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับแล้วก็ครูมีรูปสามเหลี่ยม IJK นะครับจากรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนระบุข้อมูลที่โจทย์กำหนดลงไปในตารางนะครับมาเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับทำพร้อมกับนักเรียนห้องออกอากาศเลยนะครับเริ่มต้นนะครับครูมีรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับสามเหลี่ยม DEF กับสามเหลี่ยม IJK นะครับมาเริ่มต้นนะครับครูอยากจะเติมข้อมูลลงไปในตารางมีใครอาสาออกมาเติมข้อมูลในตารางเริ่มต้นนะครับเราต้องการความยาวของด้าน DE ด้าน DE ยาวเท่าไหร่ครับยาว3เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน IJ ครับด้าน IJ ยาวเท่าไหร่เอ่ยด้าน IJ ยาว6นะครับเราต้องการ อัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมใน DE ส่วน IJ มีค่าเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน6สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับขนาดของมุม D ครับขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับว่าขนาดของมุม D มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือจากที่เพื่อนใช้ครึ่งวงกลมวัดนะครับได้ขนาดของมุม D เท่าไหร่ครับ50เท่าไหร่นะ53องศานะครับแล้วขนาดของมุม I ล่ะลองใช้ไม้ครึ่งวงกลมวัดดูนะครับขนาดของมุม I ได้กี่องศาครับได้53องศาเหมือนกันนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในคือเศษ1ส่วน2ถ้าเราวัดมุมเราได้มุมทั้งมุม D และมุม I มีขนาด53องศาเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณครับต่อไปครับแถวที่3มีใครจะมาตอบไหมครับเชิญครับเริ่มต้นความยาวของด้าน EF ด้าน EF ยาวเท่าไหร่ครับยาว4เซนติเมตรนะครับก็ใส่ไป4แล้วด้าน JK ล่ะยาวเท่าไหร่ครับ8ยาว8นะครับหาอัตราส่วนของด้าน EF ต่อด้าน JK เท่ากับเท่าไหร่ครับ4เศษ4ส่วน8นะครับสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับเราจะวัดขนาดของมุม DEF มุม DEF มีขนาดกี่องศาครับ90องศานะครับแล้วขนาดของมุม J ล่ะครับขนาดของมุม J I J K มุม J มีขนาดกี่องศาครับก็90องศาเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับสังเกตว่าอัตราส่วนของเราทั้ง2แถวนี้นะครับเป็นไงครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าแถวสุดท้ายนะครับจะเท่ากันไหมครับครูขอ1คนมาทำแถวสุดท้ายครับเริ่มต้นนะครับหาความยาวของด้าน FD ด้าน FD ยาวเท่าไหร่ครับยาว5เซนติเมตรนะครับแล้วความยาวของด้าน KI ยาวเท่าไหร่ครับยาว10เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของด้าน FD ต่อด้าน KI เท่ากับเศษ5ส่วน10ซึ่งทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาวัดขนาดของมุม F นะครับมุม F มีขนาดกี่องศา37องศานะครับนักเรียนปลายทางสามารถวัดขนาดของมุมได้นะครับแล้วมุม K ล่ะครับมุม K มีขนาดกี่องศาครับ37องศานะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบนักเรียนห้องอ.ครับจากตารางเราสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นไงครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันทุกคู่ไหมครับทุกคู่คือเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นจากการที่เรามีด้านนะครับเรามีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันทุกคู่เป็นเศษ1ส่วน2และถ้าเกิดว่าเราลองไปพิจารณามุมถ้าเรามีด้านคู่ที่อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนเดียวกันเราพบว่ามุมของแต่ละคู่เป็นไงครับเท่ากันเป็นคู่ๆไหมครับเรามีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆดังนั้นเราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าจะทำให้ได้ขนาดของมุมนะครับเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่เลยไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนั้นนะครับรูป สามเหลี่ยมของเราก็จะสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก็เลยสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะครับจะทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับแต่จะจริงหรือเปล่าอันนี้คือแค่รูปสามเหลี่ยมคู่ใดคู่หนึ่งใช่ไหมครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับทำในข้อที่2นะครับเราจะลองทำกับรูปสามเหลี่ยมใดๆสำหรับขั้นตอนการทำนะครับครูจะให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ขึ้นมา1รูปนะครับมีขนาดตามใจชอบที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับจากนั้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ อีกรูปหนึ่งโดยมีความยาวของด้านทุกด้านเป็น A เท่านะครับของความยาวของด้านคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมเดิมเมื่อ A เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจากนั้นเราจะใส่ข้อมูลลงไปในตารางนี้นะครับต่อไปเราจะมาสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ให้มีขนาดตามใจชอบเลยนะครับเราดูกันว่าเพื่อนของเราจะสร้างสามเหลี่ยม PQR ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเพื่อนจะสร้างด้าน PQ ใช่ไหมครับอันนี้เพื่อนกำหนดความยาวของด้าน PQ เป็น2เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านนักเรียนสามารถกำหนดความยาวได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปเราจะสร้างด้าน QR นะครับเพื่อนกำหนดให้ด้าน QR ยาวเท่าไหร่เอ่ย2เซนติเมตรเหมือนกันนะครับด้าน QR นะครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน PQ นะครับด้าน PR นะครับด้าน PR อาจจะไม่ใช่2เซนติเมตรก็ได้นะครับของด้าน PR เพื่อนได้เท่าไหร่นะครับ 1.6 เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับให้มีขนาดเป็น A เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR นะครับเริ่มต้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงเส้น1นะครับให้มีขนาดยาวให้มีความยาวยาวๆไว้เลยนะครับจากนั้นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงนี้นะครับครูจะให้เป็นด้าน X นะครับต่อไปนะครับเราต้องการที่จะสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเป็น3เท่าของสามเหลี่ยม PQR นะครับจริงๆคือนักเรียนสามารถให้เป็นกี่เท่าก็ได้นะครับแต่เพื่อนของเราอยากได้เป็น3เท่านะครับเริ่มต้นเราจะวางหมุดของวงเวียนนะครับไว้ที่จุด P นะครับแล้วก็เทียบกับด้าน Q นะครับได้ความยาวด้าน PQ แล้วนะครับปักหมุดลงไปที่จุด X นะครับจากนั้นเขียนส่วนโค้งของวงเวียนของเราให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นนะครับต่อไปจากจุดตัดของส่วนของเส้นตรงกับเส้นโค้งที่เราสร้างขึ้นนะครับทำซ้ำนะครับปักหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับนักเรียนลองสังเกตจุด X และจุดตัดที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมแต่เราต้องการ3เท่าเราก็ทำซ้ำนะครับเอาหมุดไว้ที่จุดตัดนะครับและก็กลางส่วนโค้งของวงเวียนนะครับจากส่วนโค้งที่3ของเรานะครับครูจะตั้งเป็นจุด Y นะครับต่อไปนะครับเราได้ส่วนของเส้นตรง XY มาแล้วนะครับต่อไปเราต้องการจุด Z นะครับเราต้องการจุด Z โดยให้จุด Z เนี่ยรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยมเดิมใช่ไหมครับเราอยากได้จุด Z ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นครูจะสร้างรังสีออกจากส่วนของเส้นตรง QR นะครับนักเรียนสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับสร้างรังสีให้มีขนาดยาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนขยับนิดหนึ่งครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเอาวงเวียนของเรานะครับ วงเวียนของเราทาบกับส่วนของเส้นตรง QR ครับดูว่ายาวเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราให้มีขนาดก็คือ2เซนติเมตรนะครับโอเคนะทำเหมือนเดิมครับกลางเป็นส่วนโค้งนะครับจากจุดตัดของเราวางหมุดไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็สร้างเป็นส่วนโค้งนะครับแล้วก็จากจุดตัดของเรานะครับสร้างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจากจุดคิวนะครับนักเรียนกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3ของเรานะครับโอเคนะจากนั้นเราเอาหมุดของวงเวียนเนี่ยเอาไว้ที่จุด Y นะครับจากนั้นสร้างส่วนโค้งใหญ่ๆเลยครับโอเคครับได้ส่วนโค้งนี้แล้วนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับที่ส่วนของเส้นตรง PR เราสร้างรังสียาวๆไว้เลยนะครับนักเรียนใช้วงเวียนนะครับทำซ้ำกับส่วนของเส้นตรง PR นะครับวัดว่าส่วนของเส้นตรง PR กลางวงเวียนได้กี่หน่วยนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราจะปักหมุดของวงเวียนไว้ที่จุด R นะครับแล้วก็เขียนส่วนโค้งของวงเวียนนะครับทำนองเดียวกันจากจุดตัดของส่วนโค้งกับรังสีของเรานะครับเราทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนหมุดวงเวียนไว้ที่จุด P และกลางวงเวียนนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนโค้งที่3นะครับจากนั้นปักหมุดไว้ที่จุด X นะครับสร้างส่วนโค้งนะครับโดยให้ส่วนโค้งตัดกับจุดตัดเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนครับจุดตัดของส่วนโค้งนะครับเราจะใช้เป็นจุด Z นะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ปากกาเขียนชื่อจุดนะครับเราจะมีจุด x นะครับจุด y และจุด z นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลงปากกาตรงความยาวของด้านที่เราวัดไว้เมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับด้าน PQ ยาว2เซนติเมตรนะครับลงปากกาหน่อยนะครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้าน QR ยาว2เซนติเมตรและด้านRP ยาว 1.6 เซนติเมตรนะครับต่อไปเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม X Y Z นะครับใช้ปากกาสร้างเลยนะครับสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม X Y Z นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง X Z นะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง XY นะครับณตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม XY Z แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านนะครับด้าน XY ยาวกี่หน่วยครับเมื่อกี้เราให้ขนาดเป็น3เท่าใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณ6เซนติเมตรนะครับลองดูที่เพื่อนทำหน่อยนะครับประมาณ6เซนติเมตรไหมครับเป็น6เซนติเมตรครับ6เซนติเมตรต่อไปด้าน YZ นะครับจะต้องประมาณกี่เซนติเมตรนะครับก็ต้อง6เซนติเมตรเหมือนกันนะครับนี่ที่เพื่อนทำ6เซนติเมตรพอดีนะครับ6เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน XZ ล่ะครับจะต้องมีขนาดเป็น3เท่าของด้าน PRP ใช่ไหมครับด้าน ZX จะต้องยาวเท่าไหร่ครับสี่จุดแปดเซนติเมตรนะครับณตอนนี้นะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันเนี่ยพบว่าเป็นสามเท่าเป็นสามเท่าไหมครับเป็นสามเท่านะครับขั้นตอนต่อไปในตารางของเราให้ทำอะไรนะครับให้วัดขนาดของ มุมนะครับอ่ะมาเราลองวัดขนาดของมุม P ก่อนมุม P มีขนาดกี่องศาครับประมาณ62องศานะครับ62องศาต่อไปอ่ะเราวัดขนาดของมุม x เลยนักเรียนคิดว่ามุม x จะมีขนาดกี่องศานะครับมุม x ก็มีขนาดประมาณตรงนี้เส้นไม่ตรงครับตรง180ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ62องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม Q ครับมุม Q ได้กี่องศาเอ่ยมุม Q ขนาด42องศานะครับประมาณ42องศานะครับต่อไปเราวัดขนาดของมุม y มุม y ได้กี่องศาครับก็42องศาเหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ามุม z จะมีขนาดกี่องศาครับเท่าไหร่น่าจะ76องศาใช่ไหมครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศาอ่ะนักเรียนลองวัดดูครับว่ามุม Z ของเรานะครับจะมีขนาด76องศาหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เพื่อนวัดเป็นมุม R นะครับนักเรียนสามารถหมุนวัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราวัดอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับมุม R ของเราจะต้องมีขนาดกี่องศานะครับ76องศานะครับต่อไปมุม Z ของเราจะมีขนาดกี่องศานะครับก็76เหมือนกันนะครับเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานะครับครับตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม XYZ นะครับมีขนาดเป็น3เท่าของรูปสามเหลี่ยม PQR แล้วนะครับต่อไปเราจะเอาข้อมูลที่เราได้นะครับมาวาดในมากรอกข้อมูลในตารางของเรานะครับเริ่มต้นนะครับด้าน PQ ของเรายาว2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้าน QR ของเรายาว2เซนติเมตรและด้าน RP ของเรายาว 1.6 เซนติเมตรนะครับความยาวของด้านของ x ของสามเหลี่ยม XYZ ที่สมในกับด้านสามเหลี่ยม PQR นะครับคือด้าน XY นะครับซึ่งเท่ากับ6เซนติเมตรด้าน YZ นะครับเท่ากับ6เซนติเมตรและด้าน ZX นะครับเท่ากับ 4.8 เซนติเมตรนะครับหาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับเราพบว่าครูต้องการเอา XY แล้วกันครับครูเอา XY แทนนะครับ XY ส่วนPQ นะครับเท่ากับเศษ6ส่วน2ก็คือ3นะครับต่อไป YZ ส่วน QR นะครับก็เท่ากับ3และ ZX ส่วน RP นะครับก็เท่ากับ3และจากการวัดขนาดของมุมนะครับเราพบว่ามุม P เท่ากับ62องศาซึ่งมุมคู่ที่สมในกับมุม P ก็คือมุม X นะครับก็เท่ากับ62องศาเช่นเดียวกันมุม Q นะครับก็คือ42องศานะครับมุม Y นะครับเดี๋ยวขอใส่มุมหน่อยมุม Y นะครับก็เท่ากับ42องศาเช่นเดียวกันและมุม R นะครับเท่ากับ76องศาม มุมที่สมในกับมุม R คือมุม Z นะครับเท่ากับ76องศานะครับนักเรียนครับจากข้อมูลในตารางนะครับจากข้อมูลในตารางของเราสอดคล้องกับตารางในข้อที่1มั้ยครับสอดคล้องมั้ยครับสอดคล้องนะครับเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันนะครับของทุกด้านเนี่ยเป็นไงครับเท่ากันคือ3ทุกคู่นะครับและทำให้ขนาดของมุมที่สมในกันเป็นไงครับมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับเราจะมาร่วมสรุปพร้อมกันนะครับข้อ3นะครับจากการสำรวจข้างต้นนะครับให้นักเรียนคาดการเกี่ยวกับขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกคู่นะครับอยากให้นักเรียนช่วยสร้างข้อความคาดการของขนาดของมุมที่สมในกันเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เนี่ยมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันทุกคู่ครับมีใครจะสร้างข้อความคาดการไหมครับเชิญครับ
1: ขนาดของมุมคู่ที่สมในกันเท่านั้นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าขนาดของมุมที่สมในกันเท่ากันนะครับมีใครสามารถสร้างข้อคาดการอื่นได้ไหมครับมีเพื่อนจะตอบเพิ่มนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
1: มุมสามเหลี่ยมทั้งสองมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆนะครับถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับจากข้อความคาดการของเรานะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันเท่ากันเป็นทุกคู่เนี่ยเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเป็นเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ด้วยนะครับณตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของเราครับมีสมบัติ2เงื่อนไขและข้อที่1ก็คือมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คือมีมุมมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะคล้ายกันหรือไม่ครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับตรงนี
1: ้คล้ายกันค่ะเพราะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับจากที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านของคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วนะครับจะทําให้มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ซึ่งสอดคล้องกับ2เงื่อนไขของการสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นนะครับจากกิจกรรมนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของว่าทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีบททางรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยม2รูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันทันทีนะครับตัวอย่างนะครับจากรูปสามเหลี่ยม2รูปที่กำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่จงอธิบายนะครับโจทย์ของเรานะครับให้ด้านมาใช่ไหมครับให้ด้านมาไม่ให้ขนาดของมุมแต่เราอยากรู้ว่าจะคล้ายกันหรือไม่เราจะใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมมีเป็นอัตราส่วนเดียวกันที่เท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับจะได้อัตราส่วนที่คล้ายกันนะครับมานักเรียนครับรูปสามเหลี่ยมรูปแรกด้านยาวที่สุดคือด้านไหนนะครับคือด้าน CB คือ16นะครับแล้วด้านยาวที่สุดของรูปที่2ครับคือยาวเท่าไหร่ครับ21หรือ28 28นะครับอ่ะเราลองเอา16ส่วน28ดูนะครับ16ส่วน28สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับ16นี้คือด้านอะไรนะครับ BC นะครับแล้วก็28คือด้านPQ นะครับโอเคนะ16ส่วน28

6 4 7 28ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ4ส่วน7นะครับอ่ะเรามีเศษ4ส่วน7และต่อไปด้านที่ยาวรองลงมาคือด้านที่ยาว12นะครับก็คือแล้วด้านที่ยาวลงมาของด้านนี้ก็คือ21ก็คืออ่ะโอเคนะครับอ่ะเป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับอ่ะเราเอาด้าน AB นะครับส่วนด้วยด้าน RP นะครับเท่ากับเศษ12ส่วน21เท่ากับเศษ4ส่วน7นะครับก็เป็นไงก็เท่ากันนะตอนนี้เรามีเศษ4ส่วน7อยู่กี่คู่แล้ว2คู่นะครับถ้าอีกคู่หนึ่งเป็นเศษ4ส่วน7แสดงว่า2รูปนี้ก็จะคล้ายกันใช่ไหมครับมาเราเอาด้าน CA บ้างนะครับอันนี้แอบทดนะด้าน CA ส่วนด้วยด้าน QR นะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเศษ8ส่วน14นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เศษ4ส่วน7อุ๊ยเราพบว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เท่ากับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน7เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับเราก็จะพบว่าอัตราส่วนของเราเป็นตามนี้ก็เลยสรุปได้ว่าอัตราส่วนของ2รูปนี้นะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับก็เลยได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยมRPQ นะครับ

อันนี้คือพอเข้าใจไหมครับตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่า2รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันไหมหลักการนะครับเราขอลองทดก่อนนะเพื่อความไวนะครับด้านยาวสุดรูปแรกคือเท่าไหร่นะครับ18ด้านยาวสุดของรูปที่2คือ21อ่ะเราลองเอา18ส่วน21ก่อน18ส่วน21ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับเอาอะไรหารนะเอา3หาร3 6 18 3 7 21เป็นเศษ6ส่วน7อ่ะลองดูด้านสั้นสุดบ้างด้านสั้นสุดคือ10กับ12อ่ะ10ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับได้5ส่วน6อุ๊ย6ส่วน7กับ5ส่วน6เป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมครับไม่เป็นดังนั้นสรุปได้เลยไหมครับว่าไม่คล้ายกันสรุปได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยไม่เป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับอันเนี้ยตามของคุณนะจากด้านยาวสุดส่วนด้านยาวสุดด้านสั้นสุดส่วนด้านสั้นสุดแล้วก็ด้านกลางๆส่วนด้านกลางๆนะครับเราพบว่ามีคู่1ที่ได้อัตราส่วนเป็นเศษ6ส่วน7นะครับเนื่องจากอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยมีคู่ใดคู่1ไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยม DEF และรูปสาม NML จึงไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับ

จบไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีบทนะครับในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาแบบฝึกหัดที่6นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อใหญ่นะครับข้อที่1นะครับจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปที่ครูกำหนดให้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันนะครับของรูปสามคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคนะเราใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับ

0: ในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อที่2นะครับครูจะให้นักเรียนหาขนาดของมุมที่เหลือนะครับเมื่อกำหนดด้านมาให้และข้อที่3นะครับครูกำหนดอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยพิสูจน์ว่ามุม D เท่ากับมุม P นะครับโอเคนะโดยสำหรับแบบฝึกหัดของครูนะครับครูอยากจะให้นักคุณครูปลายทางเนี่ยเลือกข้อที่เหมาะสมและคอยกำกับการทำการบ้านของนักเรียนนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำทั้ง3ข้อนี้จริงๆนะครับเราจะต่อไปนะครับเราจะสรุปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจากในคาบนี้นะครับเราได้ทำการสำรวจทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมและได้ทฤษฎีบทของเราก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื
1: ่อ
0: ถูกต้องนะครับรูปทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยม2รูปเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้และชั่วโมงที่แล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา2เนื้อหานี้นะครับก็คือบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชั่วโมงถัดไปครับไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกที่2แม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร

0: มนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: ครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการ
1: ค่ะ
0: ให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่
0: ค่ะมีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: แล้วสำหรับป้อมหอราชครึเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมห

0: ชเครือกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลนะคะและเด็กๆทั้งหมด30คนนะคะพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้แล้วนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางก็เตรียมพร้อมแล้วเช่นกันแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะการเรียนรู้ของเราเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆดังนั้นกิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูและนักเรียนปลายทางไปพร้อมกันได้เลยนะคะเอาละค่ะคราวนี้หลังจากที่เราอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรไปเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้นโดยที่เราเปลี่ยนจากการอ่านจับใจความสำคัญเป็นการเขียนสรุปความเพื่อให้ได้ใจความที่กระชับมากขึ้นนั่นเป็นแบบฝึกหัดสำคัญที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันและจะเรียนรู้แล้วสำเร็จผลเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือ 1. เด็กๆจะสามารถบอกหลักการสรุปความได้ถูกต้อง 2. จะต้องเขียนสรุปความจากเรื่องพระอภัยมณีตอน